0: แรกทีมกระทิงดูสเปนเสมอทีมชาติแคมเวิร์ด0-0ส่วนเกมในกลุ่มจีนนัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมอทีมชาติอียิปต์1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการทอร่าวัชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายฟาบิโอโคบารีนักเทนนิสหนุ่มชาวอิตาเลียนมือ10ของโลกและเป็นมือ6ของรายการแพ้ฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งมือ26ของโลกจากสหรัฐ2เซตรวด2-6และ6-7ไทเบรก4-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงห่วงวันที่13ถึง19มิถุนายน2569เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบแคป RTA ประจำปี2569พัฒนาระบบข้อมูลรวดเร็วครบถ้วนทันเวลาสนับสนุนการดูแลกำลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปรัสเซียวันนี้เพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ 17-18 มิถุนายนณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียสมช.เห็นชอบตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมโดรนมอบกองทัพอากาศรับผิดชอบหลักเผย BBC สื่อใหญ่เก่าแก่ของอังกฤษเตรียมปลดพนักงาน 2,000 คนในแผนลดขนาดองค์กรข้อตกลงสันติภาพดูเหมือนจะยังไม่ชัดเจนอิหร่านขอเก็บค่าบริการผ่านช่องแคบฮอร์มุสพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอังคาร16มิถุนายน2569พบกับดิฉันนวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีแม่หยกคุณรัตนาค่ะคุณนิตยา
1: ครับ
0: คุณหนุ่มเพชรภูไ
1: ท
0: ยวันนี้มาหลายคนนะคะ
1: ครับ
0: คุณวีระด้วยค่ะคุณต้นน้ำคุณหนุ่มอันดาหน้าใส
1: ครับ
0: และคุณโอ๊ตไฮโดรคุณสุรศักดิ์ด้วยนะคะ
1: ครับนะฮะมีกำลังใจที่ส่งมาให้กันคุณสวัสดิ์ชาดานี้จากอุบลราชธานีทุกเช้าเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็คุณทองมีขันสารัตคุณลาวขงเจียม
0: ค่ะ
1: นะครับคุณดวงรักหนองบัวล่างคุณแหม่มแหม่มนะครับคุณธิดาโตมาสด้วยนะ
0: คุณหนุ่มเพชรภูไทยบอกว่าเรารักพระองค์ผ่า
1: ครับ
0: ค่ะบทเพลงเมื่อสักครู่ไพเราะมากๆนะคะ
1: ค
0: ชื่อบทเพลงว่าเจ้าหญิงของคนไทยนั่นเองค่ะ
1: คุณพีระสุขประเสริฐเข้ามาแล้วนะฮะคุณนิ่มจันทสิงห์คุณนิตยาบอกว่าฟังทางวิทยุกระจายเสียงด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เปิดวิทยุไปด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับในช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับได้ทำกิจการงานต่างๆไปด้วยแล้วก็ฟังวิทยุไปด้วยนะครับส่งกำลังแรงใจให้กันในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงที่คนไทยยังคงเศร้าอาลัยกับการสูญเสียครั้งใหญ่นะครับสิ้นพระชนที่ประกาศโดยสำนักพระราชวังให้เราได้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือพระองค์พาของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทยที่ประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจยกย่องว่าพระองค์เป็นเจ้าหญิงที่อุทิศพระชนชีพเพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสเด็กและสตรีที่ทรงมองเห็นมนุษย์ทุกคนจากพระกรณียกิจต่างๆที่ผ่านมานะครับผ่านมูลนิธิแล้วก็การทรงงานต่างๆนะครับก็เป็นพระจริยวัตรที่งดงามเรียบง่ายเป็นภาพจำของปวงชนชาวไทยตลอดมาครับ
0: ค่ะอยู่ในทรงจำของใครหลายๆคนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทบกที่กรุงเทพค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็นำคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลของกองทบกร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะมีการรับชมวีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา47วินาทีเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
1: ในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นำกำลังพลของกองทบกน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อประเทศชาติซึ่งสะท้อนถึงพระวิริยอุตสาหะพระเมตตาธรรมและพระปรีชาสามารถที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดมาโดยเฉพาะพระปรีชาในด้านนิติศาสตร
0: ์
1: หรือด้านกฎหมายนะครับทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อให้ความช่วยเหลือและก็เป็นกำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ขาดโอกาสให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขรวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับนานาชาติในการผลักดันและยกร่างข้อกำหนดกรุงเทพขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับ
0: นอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่องด้วยผ่านทางด้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรผู้ประสบภัยทั่วประเทศค่ะในด้านการทหารพระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีผู้เปี่ยมด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีระเบียบวินัยทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจถวายความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบแก่กำลังพลกองทบกในการยึดมั่นอุดมการแห่งความเสียสละระเบียบวินัยและอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: ผู้บัญชาการทหารบกยังกล่าวว่าแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงความเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทย จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนพระปณิธานในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่คนไทยทุกหมู่เหล่ากองทัพบกจึงมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์แห่งการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมยึดมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไปพร้อมทั้งขอเทิดทูนพระเกียรติคุณพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการยิ่งสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะคุณสุธีที่ทางสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งประดิษฐานที่ศาลาสหทัยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังค่ะมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่แห่งนั้นด้วยอีกทั้งทางสำนักพระราชวังก็เปิดให้ราชสกุลคณะรัฐมนตรีองคมนตรีคณะทูตานุทูตลงนามถวายความอาลัยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์อีกด้วยค่ะ
1: ตั้งแต่เวลา 8:30 นนะครับก็มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารภาคเอกชนมูลนิธิคณะครูนักเรียนคณะพระสหายคณะทูตานุทูตกงสุลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องนะครับอาทิราชสกุลจุฑาทูตราชสกุลยุคนราชสกุลอาภากรราชสกุลเกษมสันราชสกุลลดาวันราชสกุลพานุมาตรราชสกุลสกุลวรวุฒิราชสกุลวัชรีวงศ์รวมไปถึงเอกอัครราชทูตอุปทูตกงสุลใหญ่เป็นต้นนะครับมาร่วมในพิธีนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียค่ะหรือว่าสเปนโอมานมอนตามาลีแล้วก็มีอีกหลายประเทศด้วยนะคะและมีทางด้านของคณะพระสหายจากทางด้านของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิรวุฒิวิทยาลัยกรมแพทย์ทหารบกมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมด้วยค่ะ
1: บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันนะครับประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่านะครับจากทั่วสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับแล้วก็ร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยเมื่อประชาชนเดินทางมาถึงก็จะผ่านจุดคัดกรองที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานจากนั้นก็จะเดินเข้าไปยังบริเวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำหรับการเข้าถวายสักการะนั้นนะครับก็ขอให้ประชาชนได้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับหรือพาสปอร์ตตัวจริงเพื่อแสดงตนแล้วก็พกสิ่งของที่จำเป็นนะครับเช่นยาประจำตัวนะครับตลอดถึงร่มกันแดดสีสุภาพครับ
0: ค่ะสำหรับการแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำหรือว่าสีขาวสุภาพบุรุษค่ะให้สวมเสื้อสีดำมีปกเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็คไทสีดำสวมกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพส่วนกุลสตรีค่ะให้สวมเสื้อมีแขนไม่รัดรูปสวมกระโปรงผ้าถุงยาวคลุมเข่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่อาจมีเครื่องแต่งกายดังกล่าวนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเขามีการจัดเตรียมกระโปรงและก็ผ้าถุงให้ยืมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
1: ครับทั้งนี้สำนักพระราชวังก็จะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันที่16มิถุนายนก็คือวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:04 นวันนี้นี่เป็นวันสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็งดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้ก็คือตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา นะครับไปจนถึงวันที่19ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหญิงของคนเดินดินเสด็จสู่แดนสวง ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
0: ค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมากเลยนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาทางด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เขามีการจัดรถชัตเติ้ลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีใน6เส้นทางด้วยค่ะคุณสุธีก็จะมีสถานีท่าพระค่ะสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่แล้วก็ประตูเทวาพิทักษ์ทั้งหมดนะคะรถก็จะวิ่งมาที่สนามหลวงเมื่อสักครู่ที่บอกไปนี่คือสถานีต้นทางนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถไปรอรถเมล์ได้ที่นั่นค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกเส้นทางค่ะจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็จะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าประชาชนคนสุดท้ายจะออกจากพื้นที่ค่ะ
1: ค่
0: ะเมื่อสักครู่นี้เป็นประตูเทวาพิรมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการรองรับการเดินทางของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแล้วก็ด้านความปลอดภัยด้วยนะครับให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วโดยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารนะครับพ่วงตู้โดยสารเพิ่มขบวนละ 1-2 ตู้ในเส้นทางปกติแล้วก็เสริมตู้โดยสารเพิ่มเติมในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษเพื่อรองรับประชาชนจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครจัดให้มีพื้นที่จอดรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อทางนี้ก็มีการจัดจิตอาสาพระราชทานคอยช่วยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยครับ
0: ค่ะช่วงนี้ในเรื่องของภาพ AI นะคะก็แพร่หลายจำนวนมากเลยนะคะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็ตรวจพบการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างแล้วก็ดัดแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภาพดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อไปอย่างกว้างขวางผ่านทางโลกออนไลน์ค่ะเป็นภาพที่ผ่านทั้งการปรับแต่งจนเกินจริงด้วย AI เพื่อกระตุ้นอารมณ์แล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ค่ะก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในสังคมได้ดังนั้นนะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะคะควรตรวจสอบแหล่งที่มาหรือว่าสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งก่อนที่จะมีการแชร์ต่อค่ะ
1: กลับไปดูที่โซนชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับในช่วงนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณครับแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์กิ่งพันไม้ผลแล้วก็พันปลานิลจิตรดาแก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศซึ่งสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยภายหลังเสียชีวิตก็ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีครับ
0: ค่ะก็การเข้าเยี่ยมครอบครัวของพันตรีนพดลเป็นครั้งที่2แล้วนะคะ
1: พันตรีนพพล
0: พันตรีนพพลค่ะภายหลังจากที่ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเมื่อช่วงของเดือนเมษายนแล้วก็ได้สอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวก็พบว่าคุณแม่ของพันตรีนพพลมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ6ไร่ด้วยกันค่ะแล้วก็มีสวนหลังบ้านด้วยมีสระน้ำขนาดใหญ่อยากจะปลูกผักแล้วก็ปลูกผลไม้ไว้บริโภคในครัวเรือนเมื่อครั้นกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงทราบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวค่ะ
1: ซึ่งก็ประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักนะครับคละชนิด4ชุดนะครับจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริจังหวัดเชียงรายกิ่งพันไม้ผล22ต้นนะครับจากโครงการผลิตพันไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัวจังหวัดนครนายกพันปลานิลจิรดา900ตัวครับจากศูนย์ผลิตพันปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จังหวัดสุรินทร์โป พระมหากรุณาธิคุณก็สะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียชีวิตซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจด้วยความเข้มแข็งด้วยคร
0: ับค่ะส่วนการดูแลกำลังพลและครอบครัวที่พิการทุพพลภาพค่ะกองทัพบกเราดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ CAP RTA ของกองทัพบกปีงบประมาณ2569ให้กับผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวระดับหน่วยจำนวนทั้งหมดเนี่ย114หน่วยด้วยกันค่ะมีการฝึกอบรมอยู่ที่โรงแรมมิโดเขตประดิพัฒน์กรุงเทพฝึกอบรมไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ครับตรงนั้นน่าจะเป็นถนนประดิพัฒน
0: ์ค่ะ
1: ครับซึ่งกรมกำลังพลทหารบกนะครับโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกก็ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมนะครับในช่วง 15-19 มิถุนายนนี้นะครับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวหรือว่าสปปคเนี่ยก็มีภารกิจนะครับในการประสานงานติดตามให้ความช่วยเหลือกำกับดูแลดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550นะครับซึ่งระบบ CAP RTA นี้เนี่ยนะครับถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสานงานระดับหน่วยใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆรวมทั้งการเสนอโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เอกสารขอสนับสนุนแล้วก็การรายงานสถานภาพผู้พิการเป็นต้นซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประสานงานสามารถใช้งานระบบ CAP RTA ได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนทันเวลาเกิดประโยชน์ต่อกำลังพลที่ปลดพิการและครอบครัวครับ
0: ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็บอกว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นความห่วงใยที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านห่วงใยความเป็นอยู่ของกำลังพลค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้กำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวเนี่ยได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองและก็ครอบครัวได้นั่นเองค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของการฝึกซ้อมแผนป้องกันประเทศเมื่อวานนี้15มิถุนายนพลตรีวิษณุวิจิตรพงษาผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและก็การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาคที่3ประจำปี2569ที่บังคับการส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและก็นำตรวจเยี่ยมการฝึกในส่วนต่างโดยการฝึกดังกล่าวนี้เป็นการฝึกเพื่อทดสอบความพร้อมของกำลังพลระบบการดำเนินการการติดต่อสื่อสารการประสานงานและการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศในพื้นที่ส่วนหลังให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนั่นเองค่ะ
1: ครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมยามศึกเราก็รบ
0: ค่ะยามสงบเราก็ฝึกค่ะ
1: นี่นะฮะไปดูวันนี้นะครับเป็นวันสถาปนาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครบปีที่51นะครับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าหรือว่าพม.เนี่ยสถาปนาเมื่อ16มิถุนายน2518ก็51ปีมาแล้วนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เป็นสถาบันที่ผลิตแพทย์เลยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศนะคะผลิตแพทย์ให้กับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยที่ผ่านมานะคะมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ชายแดนทางไทยกัมพูชาค่ะ คือการจัดส่งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินไปประจำการที่โรงพยาบาลสนามแนวหน้าทำการรักษาพยาบาลผ่าตัดฉุกเฉินให้กับทหารและก็เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นศูนย์กลางรับตัวผู้ป่วยหรือว่าทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแนวหน้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่กรุงเทพต้องบอกว่ามีความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรและก็เครื่องมือเฉพาะทางค่ะ
1: ครับก็มีพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดนะครับพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด
0: ใช่ค่ะ
1: ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเรียกว่าพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีการมอบรางวัลแล้วก็ประกาศเกียรติคุณแก่ครูแพทย์ดีเด่นเกียรติบัตรแก่นักเรียนแพทย์ที่มีผลการเรียนดีเด่นด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาแล้วครับวันนี้เวลาเป็นยังไง
0: หมดเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยมือ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง

0: สวัสดีวันอังคารเติมแมววันละนิดเล่นกับน้องแมววันละหน่อยแต่ช่วยลดความเครียดได้เยอะเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทำถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายไทยที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับหรือไม่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสจะเสนอเข้าครม.หรือไม่และนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูล AOT หรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องติดตามเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายไทยที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมกระแสข่าวความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ตในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้จากเรื่องข่าวการพยายามโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน5รายด้วยกันเป็นการสลับตำแหน่งกันรวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยขณะที่เวลา15นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน8นาฬิกาปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการกรุงเทพมหานครรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมณลานคนเมืองและ10นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนจะไปยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูล AOT กับกรมสอบสวนคดีพิเศษยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณ
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าเบิ้ล
3: สวัสดีวันอังคารครับพี่อ๋อ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันค่ะเช้านี้นะคะกับ FM ค่ะ
3: นึกว่าพี่อ้อยมานะคะ
4: สวัสดีค่ะอ๋องนภาพรค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมวันนี้วันอังคารเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้หลายคนตกใจว่าเอ้ยทำไมดีเจมีอะไรได้ซองขาวลาออกกันทุกคนเลย
4: แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะซองข่าวฉันยับมากอ
3: ่
4: ะ
3: อันนั้นไม่ได้ขยำเหรอ
4: ขยำ
3: อ๋อขยำตกใจนึกว่า
4: คือตอนได้มาปุ๊บอะยังไม่ทันเปิดเลยฉันก็เล่นใหญ่ใช่ไหมฉันก็ขยำทิ้งไปก่อนฉันไม่เอาหรอกซองข่าวฉันไม่เอ
3: า
4: ปรากฏถ่ายรูปออกมายับจนอ่านไม่ออกเลยค่ะ
3: แล้วก็มีหลายคนเลยนะดีเจเรามีถ่ายซองข่าวเยอะเลยนะครับมันคือการโปรโมทนะคุณผู้ฟังครับผมเราไม่ได้ลาออกไปไหนนะครับมันคือการโปรโมทใต้โต๊ะทำงานซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานที่จะออนแอร์คืนนี้นะคุณผู้ฟัง
4: นอกจากเราไม่ได้ลาออกแล้วเราไม่ได้โดนไล่ออกด้วยนะครับทุกคน
3: ถูกต้องนะครับผมคืนนี้รอติดตามกันได้ช่องวันนะครับสามทุ่มครึ่งใช่ไหมน้ำท่วมฝากเช็ค
5: ใช่ครับ
4: ใช่สามทุ่มครึ่ง
3: ครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ที่แอปพลิเคชันวันดีนะครับผมเมื่อวานเนี่ยก็สร้างเรื่องเหมือนกันนะเรื่องลาออกเนี่ยแม่ผมก็โทรมาเหมือนกันนะ
4: ว่าอะไร
3: เกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมานั่งอธิบายว่าแม่ลองเลื่อนรูปดูนะเลื่อนรูปที่2ดูนะแล้วก็ลองอ่านดูให้ครบทุกบรรทัดนะว่าเขาคือการโปรโมทนะก็อธิบายใหญ่โตไปเหมือนกันนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าเดี๋ยวคืนนี้คุณจะได้ดูกันแล้วนะครับซีรีส์ใต้โต๊ะทำงาน3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะครับ
4: ใช่แล้วนะครับเอาล่ะอยู่ตรงไหนกันบ้างส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะ
3: ถูกต้องจ้านะ
4: ฮ
3: ะนี่เขาบอกว่าเล่นใหญ่กันทุกคนเลยดีเจของเรา
4: โดนกันเป็นแถวนะ
3: แน่นอนนะฮะ
4: นะครับ
3: พี่อั๋นพี่ออยก็ไม่รอดนะ
4: ไม่รอดไม่รอดกินเวฟก็ไม่มีใครรอดเลยเมื่อวานเนี้ยเห็นหลายคนมาก
3: ครับผม
4: ฝั่งเราก็โดนกันหมดโดนกันหมดนะคะ
3: นะฮะ
4: แต่พี่กวงไม่เห็นได้ซองข่าวนะยังไงพี่กวงบอกกูไม่เกี่ยวค่ะ
3: แล้วพี่กวงแกเอามาวางไว้ตรงโต๊ะตรงเนี้ย
4: เข้าใจป่ะ
3: ผมก็เดินเข้ามาแล้วผมก็อะไรเนี่ยตินภพผ้าป่าหรือเปล่า
4: เออ
3: หรือว่าอะไร
4: เข้าใจไหมล่ะนะครับเอาล่ะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ตอนนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างเพราะว่าตอนนี้วันนี้ก็คือแบบคือเปิดเทอมแล้วรถมันติด
3: ครับ
4: ทุกคนต้องเผื่อเวลานะคะ
3: อ
4: ันนี้บอกเพื่อนเราด้วย
3: แต่ว่าคือถึงแม้ว่าจะเปิดเทอมแหละแต่มันก็เหมือนยังจัดเวลาเข้าที่เข้าทางกันไม่ได้เพราะพอเปิดเทอมใหม่ๆทุกคนก็จะออกกันตั้งแต่เช้าแต่ว่าเดี๋ยวพอใช้ชีวิตไปสักประมาณเดือนนึงอ่ะทุกคนก็จะรู้แล้วแหละว่าทามมิ่งของแต่ละคนมันไม่เท่ากันก็จะออกเวลาไหนที่มันสมควรออกที่สุดนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็ติดมากๆนะ 7:30 จนถึง 8:00 แล้วก
4: ็
3: ยาวไปจนถึงเวลาออฟฟิศทำงานนะครับหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะสุขุมวิทแล้วก็เส้นตามหน้าห้างต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนาแน่นเลยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนฮะฟังข่าวไปเรื่อยเพลินๆนะอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวให้ฟังกันนะครับผม
4: เอาล่ะเบิร์นชอบกินหมูยอไหม
3: อุ้ยแน่นอนชอบหมูยอผมชอบไข่เจียวหมูยอมากๆพี่
4: ถังจริง
3: เป็นเมนูที่ผมชอบมาก
4: แล้วหมูยอของเบิร์นรุ่นใหญ่หรือเปล่า
3: ค่อนข้างจะเน้นไปทางยาวมากกว่
4: า
3: เพราะว่าผมอะพอใหญ่ๆแล้วคำมันเคี้ยวยากผมจะเอายาวๆมากกว่า
4: ไม่ใช่แกะใบตองออกมาแล้วเหลืออันนิดเดียวนะ
3: ยาวอยู่ยาวอยู่ก็พอทานพอ
4: เข้า
3: ปากแล้วได้เคี้ยวอยู่ฮะ
4: อยากจะสับแล้วเอามาทอดจังเลยอ่ะ
3: ชอบกินหมูยอมาก
4: หมูยอนี่ชอบกินยำหมูยอมากน้ำท่วมชอบกินไหมหมูยอ
5: ชอบกินหมูยอแบบที่เป็นจิ้มซีฟู้ด
4: หมูยอจิ้มซีฟู้ดหมูยอนึ่งหมูยอนึ่งหลายคนก็จะชอบหมูยอที่แบบเสียบไม้เสียบไม้ทอดอย่างงี้ใช่ไหมล่ะลูกชิ้นล่ะลูกชิ้นชอบไหม
3: ลูกชิ้นก็ชอบ
4: แกลูกชิ้นไม่ได้เลยนะลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ผมมัน
4: เอ็นหมูเนาะ
3: ใช
4: ่ไหมล่ะนะครับล่าสุดเธอ
3: ทำไมฮะ
4: อยกลางรายชื่อหมูยอลูกชิ้นเถื่อน20ยี่ห้อสั่งห้ามจำหน่ายซื้อห้ามซื้อห้ามซื้อกินเด็ดขาดเลยเพราะว่าอยเนี่ย ไปบุกเข้าตรวจคนแล้วก็ทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถยึดอายัดของการผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยรวมกว่า20ยี่ห้อ 10,000 กว่าถุงเธอ ยึดเครื่องจักรวัตถุดิบมูลค่ารวมกว่า7ล้านบาทได
3: ้
4: คือไปบุกโรงงาน
3: คร
4: ับ แล้วโรงงานเนี้ยเขาก็ทำส่งไง
3: OEM
4: ไงล่ะ OEM ไงล่ะส่งแล้วก็ติดแบรนด
3: ์
4: ส่งแล้วติดแบรนด์ร้านค้าต่าง
3: ๆ
4: นึกออกไหมอันนี้คือเป็นตัวต้นเรื่องไงเธอ
3: ครับผมซึ่งฉลากที่เขาแตะก็มีทั้งเป็นแตะเหมือนปลอมแปลงยี่ห้อดังๆก็มีเหมือนกัน
4: มีมาม
3: ีแล้วก็เป็นฉลากที่ผลิตขึ้นมาใหม่เองเขาบอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มหลักแบบน
4: ี
3: ้1คือกลุ่มผลิตที่ฉลากไม่มีเลขสารบนอาหารไม่มีเลขออยนั่นเองนะครับก็จะมีหลากหลาย
4: สารระบบละมั้ง
3: ขอไปสารระบบนะฮะขอไปไม่ยินผมถามว่าอะไรนะ
4: สารบนอาหาร
3: สารบนอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากเนี่ยไม่มีสารระบบอาหารนะครับหรือว่าไม่มีออยนั่นเองเราพูดชื่อเลยได้ไหมจะได้เป็นการย้ำเตือนไป
4: พูดชื่อได้พูดชื่อได
3: ้ก็คือลูกชิ้นปลาหมึกตา CFP นะครับลูกชิ้นเอ็นไก่อันนี้ไม่ระบุยี่ห้อลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อตาชาลาเม่นะครับลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตาหนอนในชะแลมนะครับชาลาเม่เฉยเลย วันนี้ผมมีปัญหากับการอ่านนะเนี่ยชะแลมนะฮะ
4: ชะแลม
3: ผมเขียนภาษาอังกฤษไงชะลาเม่ชะแลมนะฮะ
4: แต่ว่าชะลาเม่ดูเก๋นะยี่ห้อนายชะลาเม่
3: ครับผมแล้วก็มีลูกชิ้นหมูตาลดเลิศแล้วก็ไก่ยอตา K&P นะครับ
4: อันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากเนี่ยไม่มีเลขสารระบบนะครับมาดูกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารระบบแต่จัดเป็นอาหารปลอมหมูยอมินิหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตาแม่พลอยบุญหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนตา PPM เชฟพี่หมูหมูยออุบลเกรด A ตรา PPM ลูกชิ้นเอ็นหมูตรา ARF นี่เอ็นหมูเห็นไหมล่ะน้ำท่วมระวัง
3: แล้วก็มีหมูยอพริกไทยดำตาสอโคราชนะครับไก่ยอพริกไทยดำตา K&P ลูกชิ้นปลาหมึกตา PPM ลูกชิ้นปลาหมึกตากัปตัน S ลูกชิ้นปูอัดกายกัปตัน S หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตา CFP หมูยออุบลเกรด A ตาแม่พลอยสุกหมูยอมออุบลตา PPM เชฟพี่หมูแล้วก็ทอดมันหมูเกรด A ตาซุปเปอร์พอร์กโอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะยังไงอะพี่อ๋อ
4: คือออยเขาแจ้งเตือนมาบอกว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยต้องระวังนะเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านคาปีกร้านอาหารรถพุ่มพวงประชาชนให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง20ยี่ห้อนี
3: ้
4: ห้ามจำหน่ายไม่ควรซื้อมารับประทานนี่เราก็สามารถตรวจสอบเลขออยได้ง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือเว็บไซต์ fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วนออยก็ได้1556
3: ซึ่งไอ้ที่เราอ่านมาไอ้ล็อตหลังเมื่อกี้เนี้ยมันคือเขามีที่เขาผลิตได้มาตรฐานอยู่แล้วถูกไหมและไอ้โรงงานเนี้ยไปปลอมเป็นพวกเขาเพ
4: ื่อ
3: ส่งออกไปอ้าวแล้วอย่างนี้เขาก็ได้รับความเสียหายโดยตรงเลยดิพวกที่อย่างแม่พลอยบุญอย่างเงี้ย
4: ต้นออริจินอลใช่ไหม
3: ใช่แล้วคนก็จะไม่กล้าไปซื้อแม่พลอยบุญแล้วก็โดนพวกนี้ปลอมแปลงอีกอ่ะสร้างความเสียหายนะ
4: อ่ะแม่ค้าหมูยอมาแล้วไปไหนมาเล่าสิไปไหนมา
1: อยู่ในซอยหน้าบ้าน
4: แกก็ต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านไงได้เขาเตือนกันแล้ว
1: รถฉันมันต้องวนไปจากโรงเรียนลูกไงเข้าใจป่าว
4: ก็ต้องเผื่อเวลาไงล่ะ
1: นี่ก็คือรถใช้ตั้งแต่ตอน 6:30 น.นะ
4: หนูก็ต้องเผื่อเวลาลูกถ้าเกิดหนู
1: ก็ไม่กล้านั่งมอเตอร์ไซค์ไงกลัวตายไม่ได้ไง
4: หนูก็ต้องนั่งแกร็บรถยนต์หรืออะไรไงคะหนูจะมาอ้างแบบนี้แล้วหนูมาสายมันไม่ได้หรอกนะลูก
1: มา
3: ครับ
1: ถึงไหนละคะ
3: เมื่อกี้หมูยอไปละหมูยอไก่ยอลูกชิ้นไปละเพราะว่ามีร้านปลอมเนี่ยแบบโรงงานปลอมขึ้นมานะครับก็ย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังหน่อยละกันว่า
4: อ่ะพูดไปบอกว่าด้าต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ค่ะจบ
1: มาโอเวอร์ไป
4: จบ
3: เนี่ย
1: อย่างเดียวคืออ
3: ะไร
1: ไม่ต้องจัดละ
3: ไม่ได้นะเมื่อวานเรายิ่งลาออกเป็นลางอยู่นะอย่านะอย่านะ
1: ไม่ต้องจัดละ
3: แล้วเขาบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องพี่อ๋องพี่ได้ฮะเขาบอกว่าบางทีเราไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าหมูยอที่เขาเสิร์ฟมาให้เราอ่ะ
4: ก็เนี่ยเขาถึงบอกว่าทางตัวร้านตัวอะไรก็ต้องดูให้ดีอย่างนี้ไง
3: นะฮะ
1: แต่ทีเนี้ยมันยากตรงที่ว่าแบบตามร้านตลาดอ่ะนึกออกป่ะ
3: แบบขายเป็นแพ็คไป
1: ใช่ค่ะ
3: ครับผม
1: อ่ะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องเธอมันเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตเขากำลังแบบ พูดกัน
6: uh-huh. อ
1: ันนี้มันจะเป็นเรื่องของไรเดอร์เวลามันจะเจอบ่อยเนาะเวลาไรเดอร์นะบางทีผู้ลูกค้าหัวร้อนหรือบางทีไรเดอร์ก็หัวร้อนเองมันมาจากอะไรบางทีอารมณ์ในการแบบบางทีความเครียดจากการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ย
6: ความเครียดบนท้องถนนเจอกับโมโหหิว
1: เออ
6: นี่แหละ
1: ล่าสุดไรเดอร์ส่งอาหารนะคะเขาก็เลยออกมาเหมือนโพสต์เตือนภัยลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียกระแสมาตีกลับทัวร์ลงกันเองอะไรประมาณเนี้ย
6: uh-huh.
1: เนื่องจากว่าคือเรื่องราวเกิดขึ้นไรเดอร์คนนี้เขารับออเดอร์แต่มันเป็นออเดอร์ที่ล่าช้ากว่าปกติงานเนื่องจากว่ามันมีงานพ่วงเป็นการเดี๋ยวนี้ระบบเขาจะมีการให้เลือกว่าจะส่งเร็วแบบส่งด่วนหรือตามระบบถ้าตามระบบเนี่ยมันก็จะมีการส่งหลายๆบ้านถูกไหมมันก็จะมีความแบบล่าช้าเกิดขึ้นบวกกับสภาพการจราจรที่รถติดอะไรประมาณนี้ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยรวมๆแล้วคือ50นาที
6: ครับ
1: เออก็นานนะ
4: ปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: สแตนดาร์ดปะ
4: ระบบงานพ่วงไงล่ะ
1: มันส่งหลายบ้านไงเธอมาเลยช้าด้วยความที่เห็นว่าไรเดอร์เนี่ยหายไปนานเกือบชั่วโมงลูกค้าเนี่ยก็เลยมีการทักแชทแล้วสงสัยบอกว่าพี่เป็นอะไรไหมรถล้มหรือเปล่าประมาณนี
6: ้
1: ทีเนี้ยข้อความเนี้ยลูกค้าเรามองว่าเป็นความห่วงใยนะ
6: ก็ฟังดูเป็นห่วงนะไม่ได้ฟังดู
4: เขาก็ดูห่วงใยเราเธอ
1: เรารู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้วีนนะคือเป็นความห่วงใย
6: เนี่ย
1: แต่ไรเดอร์เขาโมโห
6: แล้วเขาพิมพ์บอกพี่เป็นอะไรไหมคะรถล้มหรือเปล่าคะ
1: เออ
6: ก็มีค่า
4: พูดจาพอ
1: เพราะนะ
4: ถ้าเขาจะประชดเขาจะพิมพ์อย่างนี้ฟังนะ
1: อ
4: ่
1: ะยังไงอ
4: ยู่ไหนแล้วเป็นรถคว่ำตายที่ไหนแล้วหรออ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแมสเซจเดียวกันแต่อย่างเงี้ยประชดชัวอย่างเงี้ยโดนซัดหน้าหงายได้ง่ายๆแต่ถ้าเขาถามว่าพี่เป็นอะไรไหมคะรถล้มหรือเปล่าคะอันเนี้ยเขาเป็นห่วงค่ะเขาไม่ได้ประชดคุณถ้าเขาประชดนู่นไปรถคว่ำตายที่ไหนแล้วครับป่านนี้ยังไม่ถึงอีก
1: ไรเดอร์เห็นข้อความนี้แล้วเกิดความหงุดหงิด
6: มาทันทีเลย
1: อย่าไปถามแบบนี้กับไรเดอร์คนอื่นนะเขาจะซัดหน้าพี่หงายเราได
4: ้
1: เฮ้ยถ้าฉันเจอตอบแบบนี้ฉันตกใจนะฉันตกใจพอมีการพอโพสต์เนี้ยออกไปอ่ะกระแสมันตีกลับไงก็เข้าใจบางคนก็บอกว่าพี่อาจจะทำงานเหนื่
6: อ
1: ยพอมาเจอคำว่าอุบัติเหตุรถล้มเนี่ยมันก็เลยตึกคิดว่าลูกค้าประชดหรือเปล่า
4: เธอแต่ส่วนใหญ่เขามองว่าไรเดอร์หยุดโลกไม่ได้หมุนรอบเกตนะเข้าใจไหมน้ำท่วมไปคุยกับนาโอมิไหมโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเกตนะอย่าอินเกินนี
6: ่แต่ว่ามีอีกอันนึงอ่ะพูดถึงไรเดอร์แน่นอนแหละในเพจของไรเดอร์หรือว่าในกลุ่มที่ใน Facebook อ่ะนะที่เขาพูดคุยกับไรเดอร์เนี่ยแล้วก็หรือกลุ่มของผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ตลกตลกหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบเนี่ยชวนหัวร้อนมาล่าสุดผมไปเห็นอันนึงมาก็คือมีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาก็สั่งอาหารมาใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนเขากำลังอ่านหนังสือสอบหรือว่าติวสอบกับเพื่อนอยู่นี่แหละแล้วเขาจะส่งข้อความคือข้อความเนี่ยมันเป็นข้อความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโรงเรียนเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกคือมีองค์ประกอบนึงเป็นไนโตรเจนอะไรเสร็จแล้วเขาเนี่ยเหมือนแบบเผลอกดแล้วก็ส่งไปให้ไรเดอร์คนนี้เสร็จแล้วไรเดอร์ก็บอกว่าขอบคุณที่ให้ความรู้แก่พงศิษฐ์ครับ น่ารักนะอย่างเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่กระทบกระทั่งไงนะผมเข้าใจได้ว่าไรเดอร์กับคนสั่งอาหารน่ะแล้วก็ความเครียดบนท้องถนนมาเจอกับคนโมโหหิวมันบางทีกระทบกระทั่งกันใจเย็นๆกัน
1: แต่เรารู้สึกว่าระบบส่งพ่วงอ่ะเราไม่เลือกเลย
6: ใช่
1: เพราะว่ามัน
6: อย่างน้อยถ้าเราใช้เงินนิดนึง
1: อาหารไม่ร้อน2คือเรายอมแบบ
4: ไม่ด่วนแต่แกฟังนะระบบงานพ่วงอ่ะมันมีได้เว้ยเพราะมันทำให้ไรเดอร์อ่ะเขาวิ่งรอบเดียวเราได้งานเยอะขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นนโยบายที่มาอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับไรเดอร์ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยระบบอ่ะควรจะดูด้วยว่าอาหารที่สั่งอ่ะ
1: เป็นยังไง
4: เป็นอะไร
1: บางทีอ่ะมันเป็นแบบของที่มันละลายได้อ
4: ่
1: ะ
4: แกฉันเคยสั่งบิงซูแล้วได้งานพ่วงโมโหมาก
1: ลืมเลือกเคยน้ำปั่นอย่างเงี้ยละลาย
4: เข้าใจไหม
1: มันไม่อร่อยอ่ะความอร่อยมันหายไปอ่ะ
4: แกตอนนั้นนะยังไม่มีให้เลือกพิออริตี้ด้วยฉันนะโทวีนเลยแล้วพอโทวีนปุ๊บนางทำไงรู้ไหมให้ฉันคุยกับ AI ให้ฉันพิมพ์คุยฉันก็วีนได้ไม่มันนะสิก็เลยไม่วีน
6: มันคุยกับแพง
4: ก็เลยต้องกินบิงซูเละๆไป
6: ตลอดชิมดูด
4: เธอเข้าใจไหมมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได
1: ้
4: คืออยากให้แบบ
1: น้ำปั่นอ่ะไม่ได้
4: อยากให้แบบระบบ แอปพลิเคชัน Delivery อยากให้เล็งเห็นด้วย
1: เข้าใจนะเป็นอาหารแล้วอุ่นได
4: ้เออข้าวผัดหรือก๋วยเตี๋ยวคืออะไรเงี้ยมันอุ่นได้แต่พวกน้ำปั่นของเย็นหรือแบบอะไรที่มันเป็นละลายได้อ่ะคุณอย่าไปพ่วงให้เขาเลยอย่าไปรับงานพ่วงเลย
1: เออนี่ก็เลยไม่เลือกหลักๆพยายามแบบต้องคอยเช็คอะว่าแบบเป็นแบบ
6: ส่งด่วนไ
4: หมแต่ฉันมีเทคนิคนะ
6: ยังไง
4: ฉันจะไปกดเลือก priority ใช่ไหมคือส่งด่วนม
1: ัน
4: จะคิดค่าส่งอ่ะเพิ่มขึ้นแพงแต่ฉันจะเข้าไปกดตรงโปรโมชั่น
1: ใช่ที่มีส่วนลด
4: มันจะมีส่วนลดเธอ
1: เขาบางทีฉันก็ไม่ได้ใช้นานนะนานๆจะใช้และใช้ก้อนแบบ
4: เออ
1: แบบสะใจมากเลย
4: ใช่มันมีส่วนลดนะ
1: สะใจมากเลย
6: สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย
1: เ
6: ออสั่งแบบ800ลดไป30ก็โอ้ย
4: เออลดเธอบางทีลดมากกว่าลดมากกว่าค่าที่เราสั่งเพิ่มอีกเข้าใจป่ะ
1: บางทีสั่งแบบสมมติสั่ง100นึงอ่ะบางทีมันเคยลดแบบ40บาท
4: ใช่
6: มันเป็นท็อปอัพ
4: มันเป็นท็อปแล้วบางทีอ่ะถ้าไม่ลดแล้วมันแบบแล้วมันให้กดคืนเงิน
1: อ
4: ่ะคืนเงิน100บาทครั้งหน้าค
1: ื
4: นกดคืนเงินไปเลยนะเพราะมันจะเก็บไว้ใช้ครั้งหน้าได
1: ้
6: แคชแบ็คแคชแบ็คเมื่อวานนี้เพิ่งลองสั่งเหมือนกันไทยช่วยไทย plus
1: อันนี้ก็สั่งแล้วเหมือนกัน
4: อันนี้ก็สั่งแล้วเหมือนกันเมื่อวานนี้
1: นี่เหลืออีกแค่ฉันใช้ได้อีก3วันนะถ้าสั่งวันละ200อ่ะ
4: ใช่เหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้ก็เต็มแม็กเลย
1: เต็มแม็ก
6: เขาให้เท่าไหร่ใส่เท
4: ่
6: าไหร่
1: เมื่อวานก็แรนดอมเลยร้านไหนอะไรเงี้ยกะเพราเนื้อร้านเนื้อย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยอร่อยนะเออโอเคเลยจ
6: ่
1: ายรับจ่ายให้200บาท
6: นี่เขาบอกว่าถ้าอยากได้เร็วก็อ่ะกด
1: priority
6: จบปัญหาเลย
4: ใช่
6: นะฮะนะแต่เข้าใจได้นะกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนบนอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะ
1: ค่ะ
6: เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากับมาเด็ดข่าวกันต่อนะจ๊ะ
7: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มากับการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
6: อะมาเมื่อวานนี้มีใครได้ดูโหนกระแสกันบ้าง
1: ฉันได้ดู
4: ฉันดูแค่เขาที่เขาตัดกันม
1: า
4: ฉันยังเคลื่อนโทรศัพท์ทิ้งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วด้วย
1: แกฉันรู้เลยว่าเมื่อวานนี้นะฉันเป็นคนมีความอดทนสูงมากฉันสามารถดูจนจบรายการโหนกระแสได
6: ้บ่ายสามอ่ะ
1: ยาวมากยาวมากๆแกคิดดูนะรายการโหนกระแสถ้าเกิดเอาเฉพาะแค่ออนในทีวีนะไม่ได้ออนในออนไลน์นะจบรายการแล้วว่าฟารีดายังไม่ได้พูดความจริงเลย
6: ก็เบรกสุดท้ายพี่หนุ่มจนถามว่า
1: เบรกที่สามแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยสามเบรกแล้วหนูจะคำพี่นะค่ะหนูจะพูดความจริงแล้วนะคะพูดอย่างเงี้ยสามรอบร้อยรอบฉันจับแล้วร้อยกว่ารอบหนูจะพูดความจริงแล้วหนูจะพูดความจริงแล้ว
6: เนี
4: ่ยแต่ฉันพูดจริง
6: ว่า
4: หรือเราต้องไปอ่านข่าวเขาไม่อ่านข่าวเขาเลย
1: ไม่ได้คนอยากรู
4: ้ก็เขาจะเข้าหมายป่ะยิ่งอ่านข่าวเขาเหมือนยิ่งได้ใจอ่ะแก
1: ไม่เรารู้สึกว่าตอนนี้กระแสสังคมอ่ะ ไปที่เขาด่าเขาเยอะแล้ว
6: คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการตอบคำถามทุกอย่างที่หลายคนสงสัยได้แล้วแหละว่าเหตุการณ์ต้นตอเหตุผลของการเกิดเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเพราะว่าย้อนกลับไปคุณฟังครับอย่างที่เราเคยเล่ากันเนาะเรื่องของฟลอริดาเนี่ยก็มา2รอบแล้วก็คือรอบแรกเขามารอบที่2ตินมาแล้วรอบที่3รอบสุดท้ายเนี่ยเขากลับมาอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคำถามที่พี่หนุ่มอยากจะถามตรงๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวขึ้นมาว่าตัวเขาเองเนี่ยส่งผลอัลตราซาวด
1: ์ไม่ใช
6: ่ส่งผลว่าตั้งครรภ์เนี่ยผลตรวจตั้งครรภ์เนี่ยไปให้แชทหนึ่งว่าเนี่ยตั้งครรภ์กับนักร้องฟอร์ฟัน
1: ซึ่งนักร้องฟอร์ฟันเนี่ยก็คือโฟกไมทองคำ
6: ครับผม
1: เมื่อวานโฟกก็มีการโฟนอินเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ในการหนกระแสเนี่ยยังไงบ้างเปิดมาเนี่ยคือฟาริดามาพร้อมกับเพื่อนเขานะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวฟาริดาเองเนี่ยพี่หนุ่มก็ยิงประเด็นถามเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยภาพเนี้ยมันคือภาพเดียวกันที่ส่งให้ตินตินไหมสรุปมันคือภาพเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยบอกว่าแล้วทำไมถึงส่งคำถามง่ายๆเลยถามเอเลยอะตอบแบบตอบ F เข้าใจป่ะคือพยายามเลี่ยงว่าทำไมพี่หนุ่มก็ย้ำอีกบอกว่าทำไมถึงต้องส่งไปหานักร้องคนนี้เขาอธิบายจริงเขาไม่ได้ส่งตรงๆกับนักร้องฟอร์ฟันนะไม่ได้ส่งหาโฟกนะเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่เขาอะคุยกับผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้ตอนแรกยังไม่บอกว่าคือใครบอกคุยกับบุคคลที่3แล้วก็มีการส่งไปบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่ตรวจตั้งครรภ์แล้วก็ตั้งครรภ์กับโฟกไม่ทองคำแต่อย่าเพิ่งไปบอกใครนะแพทเทิร์นเดียวกันคล้ายๆกันกับที่ส่งให้เพื่อนตินๆเนาะ
4: เหมือนฟิลบอกแฟนคลับใช่ไหม
1: ประมาณนั้นเสร็จแล้วพี่หนุ่มก็ขยี้ถามว่าแบบใครแล้วคนนั้นที่ส่งไปเขาคือใครหมดไปแล้วหนึ่งเบรกกลับมาก็ยังไม่บอกจนตอนหลังว่าหนูพูดได้ใช่ไหมคะบอกได้สิพูดเลยมันต้องพูดความจริงสุดท้ายฟลอริดาก็บอกว่าเอาสรุปนะก็คือคนนี้เขาเป็นซาแซงคนที่ส่งเขาไปเป็นซาแซงบอกเอาแล้วซาแซงยังไงก็เลยส่งเขาไปเพราะว่าหนูไม่อยากให้เขามายุ่งกับหนูแล้วก็คนอื่นๆอะไรประมาณนี้

0: ท้ายที่สุดแล้วก็มีการโฟนอินไปหาโฟกนะครับคนที่ตัวน้องฟาริดาเนี่ยอ้างว่าท้องกับโฟกโฟกก็บอกว่าเออก็รู้จักฟาริดาจริงจากการทำงานแต่ไม่เคยสูงสิงอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยก็โฟกัสแต่เรื่องทำงานส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อโฟกก็บอกว่าโอเคถ้ามันถึงขั้นทำให้เขาเสียชื่อเสียงหรือว่าทำให้การงานของเขามันเสียไปเนี่ยเขาก็อาจจะฟ้องฟาริดาได้นะฮะก็อาจจะดำเนินตามกฎหมายไปเลย
1: ค่ะทีเนี้ยมันมีเมื่อวานเนี้ยแบ่งเป็นหลายประเด็นประเด็นที่คนอยากรู้ว่าท้องทิพย์ไห
0: ม
1: ท้องจริงหรือเปล่าฟาริดาเองเขาก็ยืนยันแล้วก็เอาภาพอัลตราซาวด์มาสรุปมันก็คือเจอเรื่องใหม่อีกว่าพี่หนุ่มถามเอาแล้วนี่ชื่อใครนี่ชื่อใครบอกชื่อหนูค่ะแล้วแต่ว่าชื่อเขาก็เวลาชื่อเล่นน่ะเขาบอกว่ามีชื่อฟาริดา มีชื่อเล่นอีกชื่อนึงเป็นภาษาไทยชื่อลูกปัด
2: ลูกปัด
1: แต่ว่าชื่อในบัตรประชาชนจริงๆเนี่ยอีกชื่อนึงแต่อันนี้แบบ
0: เข้าใจได้อ
1: ย่างฉันน่ะแกเข้าใจป่ะฉันก็มี3ชื่อเนาะฉันก็มีชื่อภาษาอาหรับฉันมีชื่อเล่นชื่อเล่นในวงการชื่อเล่นในแบบสมัยก่อนแล้วก็ชื่อจริงแต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนชื่
0: อ
1: แต่ตัวฟาริดาเองเนี่ยเขามีหลายชื่อเขาบอกว่าฟาริดาชื่อเล่นจริงๆแล้วก็มีทิมาลูกปัดทิมาเมื่อก่อนชื่อลูกปัดทิมา
2: ลูกปัดปัดทิมาฟราดีดาเซอร
1: ์ตอนประกวด
2: ตอนประกวดมิสแกรนด์
1: อะไรประมาณนี้
0: เรื่องชื่อเนี่ยผมก็งงแล้วนะ
2: ก็เหมือนดาด้าไงดาดาด้าวารินดาซาวมาดำรงผล
1: ฉันก็มีชื่อของที่บ้านด้วยความที่แบบมีชื่อต้องมีชื่อภาษาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประมาณเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งแขกขาวเขาบอกแบบนี้เขาเลยต้องมีชื
0: ่อ
1: ฟาริดา
2: หุ้ยคุณรู้ฟังแรงมาก
0: โอเคโอเคว
1: ิ่งแรง
0: คุณเค1992เนาะใช่ไหม
2: ใช่
0: ข้อความคุณเคเนาะโอเคโอเคโอเคอ่ะต่อคุณดาด้าฮะ
1: ทีเนี้ยเขาก็ออกมายืนยันบอกว่าเขาอะยืนยันเขาไม่ได้ท้องทิพย์ก็โชว์ผลตรวจอัลตราซาวด์ประเด็นนี้ก็ยืนยันเนาะว่าท้องจริงๆประมาณนี้แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาอะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับโฟกไมทองคำแต่ท้องกับตินตินแล้วก็ยินดีให้ตรวจDNA ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเรื่องของตัว DNA เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยฟาริดาตอนต้นรายการก็มีการแบบขอโทษฝั่งของตินตินขอโทษผู้ใหญ่ของตินตินที่ทำให้เรื่องมันแบบบานปลายมาถึงตรงนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่ประเด็นที่โฟกกับฟอร์มเนี่ยพี่หนุ่มเขาก็พยายามเกริ่นนะอยากให้เล่าประเด็นนี้แต่เหมือนเขาเลี่ยงไม่อยากจะพูดดูแล้วก็คือแบบอึดอัดนะฉันยอมรับว่ามันไม่เขาไม่พูดอ่ะ
0: หนูจะพูดความจริงแล้วนะอันนี้หนูพูดได้จริงๆใช่ไหมพี่หนูพูดมาเธอ
1: คืออ่ะสุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าสาเหตุอ่ะที่ส่งไปหาซาแซงคนนี้เขาอ้างว่
0: า
1: ผู้หญิงคนที่คุยกันน่ะแล้วบอกว่าท้องกับโฟกเนี่ยเป็นซาแซงพี่หนุ่มเขาก็พยายามจะเล่าบอกว่าพูดมาให้หมดหรือจะให้พี่ขึ้นภาพแล้วก็อธิบายแชทแต่ละอันแล้วถามหนูจะพูดความจริงแล้วค่ะพี่หนูจะพูดความจริงสรุปเนี่ยเอาง่ายๆก็บอกว่าที่ส่งไปเป็นเพราะว่าหมั่นไส้ผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเวลาเจอกันน่ะชอบมาทับถมด้านการงานเหมือนผู้หญิงคนนี้ชอบคุยว่าตัวเองงานการดีกว่าฟาริดาตัวเอง
2: ก็เลยไปอวดว่าท้องกับผู้ชาย
1: ทีเนี้ยพี่หนุ่มก็สงสัยบอกมันไม่เมคเซนส์แล้วผู้หญิงคนนี้รู้ไหมเขาไม่ใช่ซาแซงพี่หนุ่มโมโหเลยนะบอกเขาไม่ใช่ซาแซงรู้ใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ชอบโฟกเขาชอบชื่ออะไรในคน
2: ฟอร์ม
1: เขาชอบฟอร์มการที่คนเราอ่ะจะทำให้คนนี้เจ็บปวดเธอต้องโกหกว่าท้องกับฟอร์มหรือเปล่า
2: เออ
0: จริง
1: มาถึงจะเจ็บปวด
0: นั่นน่ะ
1: ถ้าคุยกับเขาแล้วเธอท้องกับน้องเขาอะเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเด
2: ้หรืออยากอวดอยากอวดว่าฉัน
1: ก็เป็นหนึ่งในแบบ
2: หนึ่ง
1: เธอนะอย่างเงี้ยหรอ
2: หนึ่งในเมียของเขานะเงี้ยหรอ
1: ไม่รู้ไง
2: ไม่
1: มันไม่เมคเซนส
2: ์มันไม่ใช่อวดมันคือการประจานตัวเอง
1: มันไม่เมคเซนส์เลยอะไรประมาณเนี้ยเออพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ฟ้าพูดมา กับสิ่งที่ความจริงที่หลายๆคนพูดรอบข้างเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันแล้วหลักการน่ะของคนที่จะทำให้อีกคนนึงอ่ะเจ็บปวดอ่ะถ้าหมั่นไส้เขาอ่ะมันก็ไม่ควรจะอ้างว่าเป็นโฟกเพราะอะไรถึงต้องเป็นโฟกตอบไม่ได
0: ้
1: ตอบไม่ได้บอกที่หนูทำเนี่ยหนูพูดความจริงแล้วว่าหนูหมั่นไส้เขาหนูหมั่นไส้เขาน
0: ี่
1: คือเหตุผล
0: ถ้าพี่หนุ่มทำหน้าออกอากาศได้ก็น่าจะทำหน้าแบบพี่อ๋องแหละแบบ
1: เธอถ้าเกิดวันนั้นหน้าเธอทำรายการหนกระแสหน้าเธอจะเป็นยังไง
0: แล้วก็ไปใกล้ๆแบบเฮ้ยนะคืออ่ะ แน่นอนแหละอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะแต่ว่า

0: ถึงพฤติกรรมของคนเนี่ยอันนี้พูดถึงพฤติกรรมของคนทั่วไปนะเวลาคนที
1: ่
0: พ
1: ู
0: ด
1: ความจริงแป๊บนึงนะ
0: ว่าย
2: ังไง
1: เราสรุปแล้วข่าวนี้ยังไง
2: ไม่มีข้อสรุป
1: เข้าใจยัง
2: ก็คือถ้าถามฉันนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ไปออกรายการฉันจะปิดโซเชียลมีเดียปิดตัวเองเลย
1: ไม่เราสรุปที่โหนกระแสออกอ่ะ
2: ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยดูจนจบรายการคือไม่ได้เลยก
1: ็
2: คือประเด็นสรุปคือ
1: ก็ฉันถึง
2: ใช่ผู้หญิงคนนั้น
1: ก็ฉันถึงบอกไงว่าแล้วการเล่าข่าวเขาว่าเราได้อะไร
2: โฟนอินโฟก็บอกว่าเป็นเพื่อนไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเลยฟาริดาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองก็ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเลยแล้วก็ไปเจอกันแค่งานวันเกิดซื้อไมโครโฟนให้โฟกแค่นั้นแล้วโฟกบอกว่าโฟกไม่ได้เชิญไปด้วยนะ
0: คือเซเลบาร์บอกว่าอยากให้เมื่อวานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาจังเลยถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาน่าจะสนุกกว่านี้
2: สรุปแบบไม่มีสรุปเธอก็จะยัง
0: คือสรุปก็คือถ้าจะไปตามต่อเรื่องของอาจารย์แซงเรื่องมันก็ตามต่อได้ว่าเขามีจริงไหมแต่สรุปแล้วก็คือคนก็ไม่ได้อยากจะสนใจเรื่องอะไรต่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนมันดูพี่หนุ่มยังพูดเลยว่าพี่ไม่เชื่อ
2: เ
0: รื่อง แบ
2: บ
0: นั้
2: นสรุปคำสรุปของพี่หนุ่มก็คือว่าสิ่งที่ฟ้าพูดมาพี่ไม่เชื
0: ่อ
2: พี่กับทนายพัดไม่เชื
0: ่ออ
1: ่ะแต่ฉันจะอัพ
2: จริงยังพูดไม่หมด
1: มีหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตจากเรื่องนี
2: ้
1: และเป็นเรื่องที่มีประโยชน์
2: ม
1: ากคือสังกัดของตินนิวคันทรีเนี่ยออกมาแถลงยกเลิกคำสั่งพักงานแล้วนะตอนนี้ให้ตินกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องยาและผู้เยาว์เนี่ยทางผู้กล่าวหายอมรับแล้วว่าพูดไม่จริงทางบริษัทได้รับเอกสารยืนยันผลตรวจทางการแพทย์ของตินแล้วส่วนตรวจยืนยันเรื่องพ่อเด็กตินก็ยืนยันแล้วว่าถ้าเป็นลูกก็ยินดีจะรับผิดชอบไม่มีเหตุอันควรที่จะพักงานตินต่อไป
2: นี่มันมีอีกประเด็นนึงก็คือว่าเหมือนทางฟ้าเองเนี่ยเขาอ่ะเดี๋ยววันที่20นะคะจะมีการไปตรวจ DNA ตอนแรกเนี่ยทางฝั่งตินน่ะเขาก็มีการเสนอให้ไปที่คลินิกแห่งหนึ่งตัวฟาริดาเองเขาก็ไม่อยากไปที่นี่เขาก็เลยอยากให้พี่หนุ่มเป็นคนกลางหาสถานที่ใหม่ให้หน่อยได้ไห
0: ม
2: อยากได้โรงพยาบาลใหญ่ๆที่แบบน่าเชื่อถือได้ไม่อยากไปคลินิกประมาณนี้อ่ะอันนี้พี่หนุ่มบอกรับปากเดี๋ยวจะเป็นคนกลางประสานงานให้แต่ว่ายืนยันวันเดิมคือ20มิถุนายนนี้เดี๋ยวจะไปตรวจ DNA กันประมาณสายๆประมาณนี้11โมง
0: ครับผ
2: ม
0: นะก็ให้จบแล้วละกันนะ
1: ไม่อยากจะคิดว่าเราถ้าตรวจแล้วมัน
2: ไม่ใช่
0: โอ้โหทีนี้แหละมันเทิงเลยแหละ
2: อยากรู้ผลตรวจ DNA ใครรู้บ้างใครเป็นบทการทางการแพทย์อยากรู้ว่าใช้เวลากี่วันนะส่งมาหน่อยดิ
1: เออ
2: ตรวจ DNA อ่ะเขาใช้เวลา24ชั่วโมงไหมหรือ7วันหรือยังไง
0: คุณเป็นคนที่ติดตามเรื่องชาวบ้านจริงๆ นะอยากรู้เลยว่า24ชั่วโมงไหมคือจะเฝ้ารอดูแต่น่าคิดเหมือนกันนะพี่อ๋องถ้าไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ย
2: ตามหลักผลแลบอ่ะมันออกยังไงอ่ะมันแบบกี่วัน
0: เออลอง
2: ตรวจ DNA
0: เช็คให้หน่อยสิน้ำท่วมว่าตรวจ DNA ใช้เวลากี่วัน
2: เออ
0: ก็จริงเหมือนกัน
2: น่าคิดคือถ้าย้อนกลับไปนะในสังคมอ่ะที่แบบถ้าเป็นสมัยก่อนนะผู้ชายดับนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะมันดูที่ข้อเท็จจริงละ
1: เพื่อความสบายใจส่วนตัวไม่ใช้ผลทางกฎหมาย 7-14 วันแต่ถ้าเกิดใช้เพื่อผลทางกฎหมายด้วยใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เนื่องจากต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่รัดกุมโดยผู้ตรวจต้องไปแสดงตัวและเก็บตัวอย่างเลือดที่ศูนย์บริการทางการแพทย์เท่านั้น
2: อ๋อถ้าเก็บกระพุ้งแก้มอ่ะ 7-14
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ต้องตรวจเลือดตรวจละเอียดก็3สัปดาห
0: ์ใช่อันนี้น่าจะเลือดแหละ
2: 2-3 สัปดาห์
1: ต้องเลือดแหละเพราะว่าตรวจลูก
2: มีการเจาะน้ำคร่ำด้วย
1: ถูกไหมล่ะต้องตรวจลูกเจาะน้ำคร่ำตรวจลูกไม่ได้ตรวจแม
2: ่เจาะน้ำคร่ำ
0: อ๋อใช่ใช่
2: ต้องตรวจเจาะน้ำคร่ำ
0: ก็ประมาณ3วีคอ่ะเต็มที่3สัปดาห
2: ์ทางกฎ
1: 3สัปดาห์ก็เดือนหน้ารู้เรื่อง
2: ใช่
0: นะ
2: เนี่ยคนเราอะพอมันไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดน่ะมัน
0: ปม
2: มันไปต่อไม่ได้
0: ไปต่อไม่ได้
2: เพราะมันมีหลายปมไง
0: คือก็ที่จะพูดเมื่อกี้คือมันก็สามารถจับพฤติกรรมอันนี้ทั่วไปนะสำหรับคนทั่วไปเวลาไอ้โกหกอะมันไม่สามารถแบบไล่เรียงไทม์ไลน์ได้เรื่องของเวลาเรื่องของอะไรรวมไปถึงเรื่องดีเทลต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะพลาดอะไรแบบนี้นะแล้วคนที่พูดความจริงอะมันไม่มีใครมาพูดหรอกว่าอันนี้ผมพูดจริงนะพี่ด้าเมื่อวานผมไปกินข้าวขาหมูมา
2: อ
0: ันนี้ผมพูดจริงนะ
2: เออ
0: ผมจะพูดทำไมว่าผมพูดจริงๆนะก็มันก็คือเรื่องจริงไงผมไปกินข้าวขาหมูมาเดี๋ยวไม่ได
1: ้แกฉันพูดจริงนะ
0: อ่ะ
2: ว่า
1: เนี่ย
0: เห็นไ
2: หมต่อไปนี้ฉันจะพูดความจริงแล้วนะคือแล้วพี่หนุ่ม
1: แกตั้งแต่วินาทีนี้ฉันจะพูดความจริงนะ
2: แล้วที่ผ่านมาโกหกเหร
0: อที่ผ่านมาโกหกเหรอ
1: ต่อไปนี้ตั้งแต่วินาทีฉันจะพูดความจริงฉันสวยจบ
0: โอเคนะฮะอ่ะต้องเบรกก่อนไหมพี่กวงหรือว่าย
1: ังไม่ต้องก็ได้
0: ยังได้อยู่นะฮะยังได้อยู่เรื่อยๆ
1: จบเรื่องนี้นะ
0: โอเคโอเค
1: เราคาดหวังว่าจะไม่ต้องมาอ่านข่าวอีกนอกจากจะอัปเดตผล DNA
0: โอเคเดี๋ยวเรารอผล DNA เลย
2: อีก3สัปดาห์เลย
1: เพราะปวดหัวมากแล้วสงสารตินตินด้วย
2: คือตอนนี้ตินตินเนี่ยไม่มีอะไรละสงสารคนที่เขาไปอ้างเนี่ยเข้าใจป่ะโฟกกับฟอร์มเนี่ย
0: ใครจะซวยต่อไป
2: งงมากเลยอ่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือแกเข้าใจไหมข่าวเนี้ยแกฟังฉันพูดนะเว้ย
2: ยังไง
0: นี่พูดจริงได้ป่ะเนี่ย
1: นี่ฉันพูดจริงนะ
0: อ่า
1: คนมีอะไรกันน่ะมันต้องป้องกันเว้ย
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าไม่ป้องกันนั่นคือแกต้องรับความเสี่ยงครึ่งนึงกับผลที่จะเกิดขึ้นชายครึ่งนึงหญิงครึ่งนึงช่วยกันรับผิดชอบ
2: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ไม่ใช่มาหาทางออกด้วยการมาประจานมาอะไรบันแบบนี้ไง
2: ถ้าย้อนกลับไปอ่ะถ้าฟาริดาน้องเขาใจเย็นลงกว่านี้นิดนึงเนาะแล้วทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องแบบหลังบ้านอ่ะที่ไม่ใช่ออกมาประจานอ่ะมันจะจบสวยกว่านี้เยอะมากนึกออกป่ะสมมติโอเคคนเราเขายังเธอเขาอายุ23ฟาริดาอายุ23ความแบบความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะยังไม่เกิดขึ้นแล้วเวลาคิดต่างๆค่ะมีความแบบหัวร้อนจุดเริ่มต้นคือที่ออกมาพูดแล้วเปิดประจานครั้งนี้นะเป็นเพราะว่าผู้ชายบล็อกเหตุผลเลยคือผู้ชายบล็อกติดต่อไม่ได้แต่ก็ต้องย้อนกลับไปด้วยว่า
1: แล้วทำไมผู้ชายบล็อก
2: เป็นอะไรกับเขาเข้าใจป่ะ
1: คือเขาจะเข้ามาไหม
2: ทีเนี้ยถ้าเกิดหาคนกลางมาคุยกันใจเย็นๆนะไม่ต้องออกมาประจานเขาแล้วก็คือวันข่าวที่ออกมาใหม่ๆเขาจะนายบ้าฉันจะบอกเลยว่ามันข่าวอะตัวเองท้องกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วถ้าผู้ชายคนหนึ่งไม่ติดต่อเข้าใจได้ว่าโมโห
1: เข้าใจได้
2: เอาเรื่องอื่นอะมาประจานเขาด้วย
1: ทำไม
2: มันไม่ใช่แค่เรื่องท้องอย่างเดียวเราต้องมุ่งประเด็นนะปัญหาของเราคือท้องแต่ผู้ชายติดต่อไม่ได้
1: แล้วประเด็นคือเรื่องที่เอามาโจมตีเขาว่าม
2: ันไม่ใช่
1: ความจริงอีกไง
2: ถูกต้อง
0: แล้
2: วสมมตินะพอเขาพังขึ้นมาโดนพักงานใครจะเลี้ยงลูกสมมติถ้าเป็นลูกเขาจริงๆอ่ะเข้าใจป่าวคิดไม่รอบคอบเองอย่างเงี้ยฮะใจร้อนแต่ตัวฟ้าเองเขาก็บอกว่ายอมรับวันนั้นก็ใจร้อนแต่เขาไม่ขอโทษเพื่อนนะเพื่อนๆทั้งหลายอะไม่ขอโทษแต่ขอโทษตินๆและผู้ใหญ่ของตินๆ
0: นะตอนนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วล่ะไม่ใช่บทเรียนของเขาด้วยพวกตัวบทเรียนของคนทั่วไปด้วยแหละว
2: ่
0: าเวลาทำอะไรอะมันต้องรับผลกระทบที่ตามมาให้ได้คุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณพูดคุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำให้ได
1: ้หนูๆฟังไว้นะลูกถุงยางอะมันก็ต้องพก
2: จริง
1: ยืดอกพกถุงอ่ะหนูเคยได้ยินคำนี้เปล่าที่เขารณรงค์กันน่ะถ้าไม่มีถุงยางอย่าทำอะไรที่มันเกินเรื่องเกินราวแล้วต้องคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเราอ่ะรับผิดชอบไหวหรือเปล่านะลูก
0: อารมณ์ทางเพศมันควบคุมได้ควบคุมได้จริง
2: ๆคนเลยนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดถุงหมดหยุดก่อนไหมไปซื
2: ้
1: อตอนนี้เราร้านสะดวกซื้อมีอยู่เต็มไปหมดเลย
0: ใกล้บ้านมากนะอ่ะเบรกกันแป๊บนึงนะ
2: คะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาจบเรื่องนี้นะจบเรื่องนี้
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปัง The Iconic เพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน

0: มามิแนวฟินต้องกินโน้นะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb
4: อ่ะมาฮะอันนี้อะไรคุณ
5: แต่แ
4: พงจืดไหม
6: พงจืดนิดนึง
4: จืดนะ
5: เคยเล่นพวกแบบซิปไลน์ไหม
6: เคย
4: เคยดิ
5: บันจี้จัมเคยไหม
6: บันจี้จัมไม่กล้า
4: เคยตอนเด็ก
5: บันจี้จัมฉันก็ไม่กล้าเล่น
4: ผมเคยตอนไปนิวซีแลนด์ตอนนั้นแล้วก็ไปเล่น
6: แกจะเคยดูรายการแอบดูเป็นแอบดูตายแกเคยทันรายการพวกนี้ไหม
4: ดูเป็นแอบดูตาย
6: มันจะเป็นแบบ
5: ขอชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม
6: ไม่รู้ว่ารายการแอบดูเป็นแอบดูตายภาษาอังกฤษไม่รู้แต่ว่ามันเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบรายการที่เกิดข้อผิดพลาดต่างๆแบบหรือออกบ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะแล้วมันจะเป็นบันจี้จัมแกฉันดูตอนเด็กเว้ยไม่กล้าเลย
5: ฝังใจใช่ไหม
6: เออฝังใจก็เลยไม่กล้าเล่น
5: กระโดดหอ
4: กระโดดหอเคย
5: กระโดดหอเคย
4: รอดอ
6: ออกอยู่ในเหตุการณ
4: ์ทำไมไปถ่ายรายการเหรอ
5: ไปEFM พี่เวียไปด้วยนะตอนนั้นนะ
6: ไปกับเวียสุกลวั
4: ฒน์อ๋อที่ไปฟังพี่เวียอาบน้ำทริปนั้นไหม
6: ไม่อีกทริปหนึ่งอ
5: ีกทริปหนึ่ง
6: มี
5: พี่เวียหรือใครหรือเคน
6: เวียเวียหรือเคนวะ
5: ไม่รู้จำไม่ได้
6: ไม่แน่ใจ
5: มีไปกระโดดหออีด้าเขาก็ใส่ชุดขึ้นไปขึ้นไปเสร็จปุ๊บเตรียมตัวกระโดดละ
4: มาละ
5: ไอ้ไอ้ไม่ไปมันไม่ไปช่วยดันหน้าทีขาหน้าไม่ไปขาหน้าไม่โดนทุกคนคืออยากโดดแต่ร่างกายไม่พร้อมจะโดด
6: ขามันไม่กล้
5: าแล้วขาไม่กล้า
6: ไม่กล้ามันโดดแล้วเขาทหารก็โดดเลยครับโดดเลยครับ1 2 3โดดเลยครับมันไม่ไปขามันไม่ไปอ่ะทําไมแล้วแบบว่าทหารก็เลยผลักไปเลย
5: ทหารก็เลยผลักเลย
4: กีดการ์ดกัน
5: กีดการ์ดที่ถามเนี่ยไม่ใช่ไลน์คุณผู้ฟังเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเราจะเล่นอะไรที่มันผาดโผนโจรทยานแบบเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องดูเซฟตี้ของตัวเองให้ดีนะเพราะว่าล่าสุดครับพาคุณผู้ฟังไปที่บราซิลประเด็นคืออะไรรู้ไหมแกเขาเล่นโรปจัมก็คือคล้ายๆบันจี้จัมนี่แหละคุณดูนะในภาพเนี่ย
6: ไม่เช็คเซฟตี้เลยอ่ะ
5: ในภาพเนี่ยโรปจัมจะต้องมีเชือกผูกไว้กับบริเวณไม่เอวก็ขาแต่ประเด็นคือในคลิปวิดีโอที่เพลย์เนี่ยคือไม่ได้ผูกเชือก
6: เชือกไม่ได้ผูก
4: เชือกที่อยู่ตรงพื้น
5: เชือกอยู่ตรงพื้น
6: โดดลงไปตัว
5: เท่ากับโดดลงไปตัวเปล่าเลย
4: บ้าก็โอ้โห
7: แล้วก็โยนลงไปเลย
6: มีอยู่กันตั้ง3คนไม่เช็คเซฟตี้กันเลยหรอ
5: เนี่ยแล้วโยนเขาลงไปเลย
4: หัวนี้ดูโอ้โหดูโอ้ดูคลิปแล้วโอ้โห
6: สะเพร่าหมดเลยทั้ง3คน
4: คือเชือกยังอยู่ที่พื้นอยู่เลยอ
5: ่
4: ะ
5: แกแล้วเอาจริงไหม
6: เท่ากับส่งเขาไปตายเลยนะ
5: เชือกก็ไม่ได้ดูปลอดภัยเลยอ่ะ
4: เหมือนเขาเรียกว่าเชือกอะไรนะเชือกแบบเนี้ยเชือกที่ใช้มัด
6: ไม่มัน
4: จะสอบอะ
6: มันไม่ควรพลาดเลยอันเนี้ยไม่ควรพลาดเลยอ่ะ
4: แล้วคนที่ยกเท้าอ่ะยกขาควรจะต้องเห็นป่ะ
6: ใช่เนี่ยตามหลักคนนั้นน่ะต้องเช็ค
4: ใช่เพราะคุณอยู่หลังสุดอ่ะ
7: เฮ้ยเนี่ยจังหวะ
6: แล้วทุกคนเหวออ่ะ
4: เออ
6: สงสารเขามากเลยอ
5: ่
6: ะ
5: แกไม่น่าใช้เชือกนี้มั้งเชือกนี้ดูเป็นเชือกแบบ
4: เหมือนเชือกคาวบอยอ่ะแบบบัวอะไรอย่างนั้นน่ะ
6: ที่บราซิลนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บราซิลนะ
4: ครับผม
5: เนี่ยครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาย3คนเนี่ยถูกจับกุมเลยนะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากรับรู้อยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เสียชีวิตได้แต่ก็ยังเลือกที่จะทำแล้วก็ไม่มีการเช็คไม่มีการเซฟตี้อะไรเลยนะครับ
4: นี่แหละ
6: น่ากลัวแต่เหตุการณ์เนี่ยมันมีที่จีนอีกอันนึงจำได้มาข่าวเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
4: จำได้
6: ซิปไลเออระบบเซฟตี้ก็สำคัญเนาะแบบจำเป็นมากๆเลยอ่ะเธอเป็นมาเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเล่นอะไรพวกนี้เลยอ่ะ
5: โอ๊ยแกไม่กล้าเล่นแล้วตอนเด็กเล่นฉ่ำ
6: สนุกไม่คิดอะไรเลยอ่ะชอบมาก
4: ขนาดนั่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่กล้านั่งเลยนะเดี๋ยวนี้
6: ตายมากกลัวตายตายไม่ได้ไง
5: ใช่ไง
4: มีหลายอย่างที่เรา
6: ผิดชอบมีหลายอย่างที่เราผิดชอบถ้าฉันตายคนนึงคนเดือดร้อนเยอะไงลูกน้องจีบอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้อ่ะ
4: ก็เช็คเรื่องของเซฟตี้กันด้วยนะคุณผ
5: ู้ชมอุ๊ยแกขนาดจะไปเล่นซิปไลน์อ่ะ ฉันดูเซฟตี้ฉันแล้วดูแล้วดูอีกแล้วคือกลัวกลัวหลุดอ่ะเออซิปไลน์ไปเล่นหลายที่เชียงใหม่ก็เล่นภูเก็ตก็เล่น
6: แต่ที่จีนอ่ะฉันจะไม่ได้เล่นเลยฉันกลัว
5: กลัวมากเนี่ยนะก็เอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่ถ้าอยากเล่นจริงๆหวาดเสียวก็ต้องเช็คเซฟตี้ดีๆนะทุกคน
8: จ้า
5: ชีวิตเรามันน่ากลัวอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เจ้า
6: บอกว่าดูแล้วเหมือนบันจี้จัมพ์เอื้ออาทรเลย
5: จริงๆแก
8: คนละครึ่งเหรอรายการโครงการคนละครึ่งเหรอ
5: บราซิลชื่อบราซิลโครงการ
8: ชื่อบราซิลเธอครึ่งหนึ่งฉันครึ่งหนึ่งไม่ได้นะ
5: ไม่ได้ดิ
8: เลยเหมือนต้องเซฟตี้เด
5: ้อ
8: นะฮะ
5: นะค่ะเอาล่ะขอบคุณด้วยนะคะอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
8: ครับผมชั่วโมงหน้าโอ้ยมีข่าววงการบันเทิงเดือดๆเพียบเลยนะ
6: ใช่
8: ผู้ประกาศข่าวหนุ่มพี่โจอรชุนของช่องวันเนี่ยมีคนถามว่ามีคนจะตกงานช่องดังใครอันนี้น่าสนใจเหมือนกันทำไมเงียบล่ะ
6: ก็ไม่รู้ไงว่า
8: ใครตกใจนึกว่ารู้แล้วเงียบโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว
6: กลับมาเบรกแล้วก็เลยเงียบไง
8: โอเคโอเคกลับมาชั่วโมงหน้าจ
2: ้
8: ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
9: ปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอปปอ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM NewsEFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ารุก3ตัดปราบพนันฟุตบอลโลก2026จับกุมแล้ว596คดีผู้ต้องหา629รายสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี้สอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ารุก3ตัดปราบพนันฟุตบอลโลก2026จับกุมแล้ว596คดีผู้ต้องหา629รายปิดกั้นเว็บไซต์พนัน128 URL เงินหมุนเวียนกว่า 2,150 ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทแต่ลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026ว่าได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่6ถึงวันที่14มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศจำนวน596คดีผู้ต้องหา629รายปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้อง128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายผู้ต้องหา279คนนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีมาและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนแฟนบอลและผู้ประกอบการรับกระแสฟุตบอลโลก2026ต้องชมและเผยแพร่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางที่ได้รับสิทธิ์ถูกต้องย้ำร้านค้าหรือสถานประกอบการที่เปิดถ่ายทอดสดให้ลูกค้ารับชมเพื่อประโยชน์ทางการค้าต้องตรวจสอบเงื่อนไขและต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทยก่อนดำเนินการหากฝ่าฝืนเสี่ยงเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โทษหนักจำคุก6เดือนถึง4ปีปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดบางส่วนแล้วและจะเปิดเต็มรูปแบบในวันศุกร์โดยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอีก 4.8% สู่ระดับใกล้80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นพุ่งทะยานขึ้นทั่วโลกรัสเซียโจมตีเป้าหมายในยูเครนมีผู้เสียชีวิต11คนและทำไฟไหม้อารามมรดกโลกอายุกว่าพันปีในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายหนักเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของกองทัพสหรัฐตกหลังเพิ่งทะยานขึ้นจากฐานทัพในรัฐแคลิฟอร์เนียคาดลูกเรือบนเครื่อง8คนเสียชีวิตทั้งหมดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่เรียกเก็บภาษีนำเข้าวาและแชมเปญจากฝรั่งเศสในอัตราสูงถึง 100% หากรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าเก็บภาษีบริการดิจิทัลในอัตรา 3% จากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบFM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
2: มาจ้าชั่วโมงที่สองจ้า
3: ก็ฉันเหนื่อยอ่ะฉันรู้สึกว่าชั่วโมงแรกเราอัปเดตข่าวกันเยอะเกินไปอ่ะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้ชิลๆสบายๆไม่ต้องมีข่าวอะไรเครียดหนักสมองมากใช่ไหมน้ำท่วม
3: ฉันเครียดอ่ะฉันกลับบ้านแล้วนะ
2: ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้าอัปเดต 10X ให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวพี่อ๋องนั่งเฉยๆพี่ด้านนั่งเฉยๆเดี๋ยวผมทำให้นะครับผมอันดับที่3ครับแฮชแท็กรวมพลตีตีป๋อที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ
3: เธอเห็นภาพป่ะเมื่อวานเนี้ย
2: เมื่อวานเห็นอยู
3: ่โอ้ยสุดๆแบบ
4: คนเยอะมากดูดิน
2: ี่เขาบอกว่าลานเซ็นทรัลเวิลด์เอาไม่อยู่เลยนะฮะตีตีป๋อครับ
4: ดีใจกับน้องเนาะ
2: นี่อ่ะแฟนดอมเดย์
3: เนี่ยรวมพลกันนะคะปีตีป๋อแฟนดอมเดย์นั่นเองนะคะบรรยากาศในงานนี้เต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่นใครอยากจะเข้าไปดูรูปหรือไปดูโมเมนต์เพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้เลยเนี่ยมีคนถ่ายคลิปส่งโอ้ตายแล้วเธอคนเยอะมาก
4: ปังอ่ะ
3: เนอะ
4: ดูสิ
2: ตรงนี้ลานเดี๋ยวนี้ลานตรงเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนั้นก็จัดแฟนมีจัดอะไรอย่างงี้แล้วเนาะ
3: ใช่ใช่
2: จัดได้แล้วเนาะ
3: ส่วนใหญ่จะรวมพลมารวมพลกันหน้าห้าง
2: รวมพลได้ห้าง
3: นะครับไปดูแฮชแท็กรวมพลกับตีตีป๋อที่ CTW ครับ
2: อันดับที่2ครับแฮชแท็กบวงสรวงซีรีส์วาดฝันวันวิวาห์นะครับหลิงหลิงออมครับกลับมารับงานแสดงซีรีส์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมตัวรอชมบรรยากาศพิธีบวงสรวงซีรีส์ Girl Love เรื่องใหม่นะครับวาดฝันวันวิวาห์นะครับซึ่งพิธีเนี่ยจะจัดขึ้นคือวันนี้ครับ 11:00 นนะครับมาร่วมรอชมขบวนแห่และความปังไปพร้อมกันกับซีรีส์เรื่องที่จะออนแอร์ตอนแรกวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้2:30 นะฮะที่ช่อง3นั่นเองนะ
3: อันดับ1ครับ GMMTV Outing 2026เป็นอีก1กิจกรรมที่เราเองเราก็รอดูนะฉันรอดูเลย
2: เฝ้าติดตามดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างกับการ Outing เนาะ
3: ฉันรอดูชุด
4: ของแต่ละคนใช่ไหม
3: ของมาร์ค
4: หรอโอ้ไม่น่าเราวันนี้เห็นแบบว่าทีมการ GMMTV
3: ฉันรอดูชุดของชีมาร์คเพราะชีมาร์คคือเป็นตำนานทุกปี
2: มาร์คพาคินใช่ไหม
3: มาร์คพาคินนะ
4: ปีนี้เขาไปที่ไหนกันอ่ะ
5: เขาไม่บอกเพราะว่า
4: ไม่ยอมบอกอ๋อเป็นความลับนึกออกนึกออกโอเคแต่วันนี้แบบมาเห็นแบบทีมงานทีมทีวีบางคน
3: ใช่
4: กำลังจะขึ้นรถตู
3: ้นะครับก็เป็นทริปพักผ่อนทำกิจกรรมกระชับมิตรร่วมกันของทีมผู้บริหารทีมงานเหล่านักแสดง16-17มิยอนี
2: ่นี่คือเริ่มแล้วนะทุกคนต่างเป็นกล้องวงจรปิดของแต่ละคนนะฮะ
3: ใช่
2: ก็คือนักแสดงแต่ละคนถือกล้องอย่างนี้เลยนะฮะ
3: CCTV เริ่มทำงานแล้ว
2: ไม่พลาดทุกโมเมนต์นะครับผม
4: ดูน่าสนุกเนาะ
3: ใช่
2: แล้วเขาเหมือนแบบว่าบังคับทุกคนต้องนั่งรถ
4: ไปด้วยกัน
2: ไปด้วยกันนะ
4: แต่ทีมเราต่างคนต่างไป
2: แสดงถึงความสามัคคีนะของเรา
3: ทีมเราต่างคนต่างไปอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องขนชุดเราไม่
4: สามาร
3: ถ
4: ไปรถบัสบริษัท
3: ได
4: ้ของฉันเยอะ
3: ฉันไม่เคยนั่งปีแรกเท่านั้นที่นั่งรถบัสบริษัทไป
4: ไปปะปีแรกฉันไม่ได้นั่งรถบัสจะไปเอง
3: ปีแรกของปีแรกของฉันเลยอ่ะที่ฉันเข้ามาที่ฮอตเวฟอ่ะ
4: เธอแต่งเป็นน้องสาย
3: น้องสายคุณแม่ขอร้องอ่ะ
4: ฉันจำได้
3: แกแล้วเอาติ้งเรามีป่ะเนี่ยปีเนี้ย
4: ไม่รู้ยังไม่ประกาศเลยของเรามีปีเว้นปีเธอ
2: ไม
3: ่ไม่ปีที่แล้ว2ปีติดนะ
4: จริงเหรอ
3: เออ
4: สองปีติ
2: ดไม่ติดนะ
3: พี่โรดเรียนแจ้งนะคะอยากแต่งตัว
2: ครับผม
3: ฝากเรียนจ้างพี่โรธที
2: ปีที่แล้วเดือนอะไรอะตุลาป่ะประมาณนั้นไหม
5: ใช่ประมาณตุลา
2: ตุลาประมาณนั้นอะนะฮะ
3: เออเนาะเนาะปีที่แล้วประมาณตุลา
4: ชอบหนูเมนพิธานะคะ
3: ใช่
2: เมนพิธานะ
3: ใช่
2: ก็เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันคุณฟังครับกับแฮชแท็กนี้นะ GMM อะไรนะขออีกรอบนึงนะแป๊บนึง
4: GMM Outing
3: GMM TV Outing 2026จ้าน
2: ะฮะ
3: มากันที่ผลฟุตบอลโลก2026ประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนครับ
4: แป๊บนึงช่วงนี้ติดตามนะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะเดี๋ยวไปเจอกับบิ๊กอ่องค่ะ
3: ขอบคุณคุณดาด้านะครับผลฟุตบอลโลก2026ประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนกลุ่ม E เยอรมนีพบกุราเซาชนะไป7กุราเซา
4: ได้ยินเป็นกระเซา
3: ใช่เยอรมนีชนะกุราเซา7-1ครับกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ชนะญี่ปุ่นไม่ได้ชนะได้เสมอนะครับ
4: บิ๊กอ่องตื่นแล้วนะคะ
3: บิ๊กอ่องตื่นนะครับ
4: ค่ะ
3: เนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่นไป2-2ครับ กลุ่ม E ครับโกดิวัวไอวอรี่โคสชนะเอกวาดอร์1ประตูต่อ0และกลุ่ม F สวีเดนชนะตุนิเซียนะครับ5ประตูต่อ1ครับ
2: ครับผมบิ๊กอ่องนะ
4: บิ๊กอ่อง
2: ช่วงนี้บอลโลกแหละนะอัปเดตผลสกอร์กันให้คุณฟังผู้ชมได้อัปเดตกันหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะมีเบลเยียมกับอียิปต์เนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ตอนนี้อิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็เสมอกัน1ประตูต่อ1กำลังเตะกันอยู่เลยแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยก็เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับผมก็ติดตามกันบอลโลกช่วงนี้เนาะบอลโลก
3: นี่แต่ฉันพูดเลยนะ
4: ยังไง
3: นักฟุตบอลแนวรุกซามูไรทีมชาติญี่ปุ่น
4: อุ้ยหล่อนะเนี่ย
3: เธอนี่คือดาวเตะวัย25ปีนามว่านากามูระเจ้าของส่วนสูง180เซนปัจจุบันคาแข้งอยู่กับสโมสรแรงส์ทีมดังลีกเดอร์สแห่งฝรั่งเศสนี่ลุคที่โดดเด่นสไตล์หนุ่มญี่ปุ่นยุคใหม่นะครับบวกกับบุคลิกที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตรทำให้เขาเนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกอย่างมากมายหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะหน้าตาดีที่สุดของบอลโลกครั้งนี
4: ้เธอหล่อจังเลย
3: หล่อมาก
2: หน้าตาญี่ปุ่นยุคใหม่มันเป็นยังไงอ่ะมันจะมีความแบบ
4: ต่างไงกับยุคเก่าม
2: ันจะคมขึ้นไหมหน้าตาแบบผิวคล้ำๆคมๆหน่อยไหม
3: ญี่ปุ่นยุคใหม่จะผิวแทน
4: ผ
2: ิ
4: วแทน
3: และตีผิวเข้ม
2: หน้าชัด
3: ตีเข้มกรอบหน้าชัดดูแบดแบด
4: จริงแต่หน้าเขาอะไม่ได้เป็นเกาหลี
3: ฟังนะญี่ปุ่นยุคเดิมจะแบ๋วแบ๋ว
4: ใช
2: ่ใสๆ
3: จะไอดอล
4: ผม
3: เข้าใจไหม
4: ผมรักใส
3: จะเป็นฟิลไอดอล
4: เออผมรักใส
3: จะเป็นยุคก๊อปไหม
4: เออ
3: ใช่มั้ยนั่นคือญี่ปุ่นยุคเดิมแต่ญี่ปุ่นยุคใหม่เนี่ยจะดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นดูมาสคูลีนดูเข้มดูเท่
4: แต่หล่อว่ะหล่อ
3: ดูเป็นท็อปทศพล
2: ฟิลนั้นเหมือนเราจะเจอคนที่ได้โอกินาวาแถบโอกินาวาโซนนั้น
4: ใช่แถบเล่นเซิร์ฟ
3: ผิวเป็นหนุ่มญี่ปุ่นตีคิวเข้มผิวเข้ม
4: ใช
2: ่ครับ
4: อ่านได้เป๊ะมากเลยค่ะพี่อ่อง
2: เขาบอกว่าเมื่อกี้เป็นแนวรุกใช่ไหมฮะ
3: แนวรุกคนนี้เป็นแนวรุก
2: แนวรุก
3: แนวรุกซามูไร
2: ทำหนึ่งนะคือถ้าผมอ่านอ่ะโอเคนี่คือนักฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่น
4: ใช่
2: พี่อ่องพูดดิแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่น
3: แต่เคอิโตะนากามูระแนวรุกซามูไร
2: เป็นแนวรุกด้วยนะ
3: เป็นแนวรุกซามูไรมา
2: ครับผมนี่เขาบอกว่าเกิดปี2000เนี่ยอายุเท่าไหร่ไง
3: 26
2: เองอ่ะ25 26
4: เอง
2: อ่ะ
4: ใช่ป่ะ
3: เล่นได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็กองหน้าเป็นที่รู้จักจากการลงสนามให้กับกัมบะโอซาก้าตั้งแต่ตอนอายุ18ปีแล้ว
4: เขาบอกคาแรคเตอร์โดดเด่นมาก
3: ฉันไปตาม follow Instagram ก่อน
2: นากามูระนะ
4: นากามูระ
2: คือญี่ปุ่นเนี่ยยุคนี้ที่เป็นทีมชาติญี่ปุ่นอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเล่นอยู่ยุโรปหมดเลยเขาจะเล่นลีกยุโรปหมดเลยเขาก็จะดูเป็นแบบอินเตอร์ขึ้นมาไม่ใช่แบบญี่ปุ่นจ๋าๆนะฮะ
4: ใช่แล้วไทยยุคใหม่เป็นยังไงมีคนถาม
2: ไทยยุคใหม่เป็นยังไงหรอยุคนี้ผมว่าก็ไม่ต่างจากญี่ปุ่นแบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้
4: ไทยยุคใหม่ดูเป็นเกาหลี
2: หรอ
3: แกดูคลิปนี้
4: ไหนหล่อเลย
2: อ๋อโอ้ย
3: เคลื่อนไหวก็ดีมาก
4: ใช่เคลื่อนไหวแล้วมีเสน่ห์
3: เคลื่อนไหวก็ดีมากทุกคนอ้าวแนวรุกซามูไรมา
2: แนวรุกทำอะไรนะโอเค
3: แนวรุกซามูไร
2: ไทยยุคใหม่เป็นยังไงอ๋อ
3: เนี่ยเราดูเขาไทยแบบสิเห็นไหมล่ะเนี่ยแหละหน้าแบบฟิลเมนโนโนหน้าฟิลนายแบบเมนโนโนไงล่ะ
2: เมนโนโนคืออะไรอ่ะ
3: หนังสือญี่ปุ่นไงอ่ะเมนโนโนอ่ะ
2: ครับผมหน้าไทยยุคใหม่พี่อ๋องหน้าไทยยุคใหม่เป็นไง
3: หน้าไทยยุคใหม่ต้องไทยบ้านดำแดดจ้ะ
4: หล่อยุคใหม่อ่ะหรอ
3: ใช่จ้ะ
4: ไม่แต่ฉันเห็นส่วนใหญ่ก็คือวัยรุ่นยุคใหม่แต่งตัวเป็นเกาหลีไงสไตล์เกาหลี
3: แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเจนซีไทยยุคใหม่นะจะต้องเป็นฟิลเจลบอย
4: ประมาณนั้นนะ
3: เป็นฟิลเจลบอย
4: เ
3: ป็นฟิลเจลบอยตัวบางๆเหมือนชาตินี้ไม่ได้กินอะไรมา
4: เอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่เอวยี่สิบเก้า
3: โทษค่ะ
4: เอวพี่โบ
3: สี่เซนครึ่ง
4: โอ้ตายแล้วตัวเล็กมากคนหรืออามิบ้า
3: เข้าใจยัง
2: อามิบ้า
3: เออ
2: แต่ว่าเสื้อผ้าสมัยนี้ถ้าเป็นแบบว่าเสื้อผ้าเจนซีน่ะเล็ก
4: ตัวเล็กมาก
3: ใช่ตัวเล็กมาก
2: ผู้ชายก็เสื้อครอปขึ้นมาแบบ
4: ใช
2: ่ครอป
3: แกฉันสั่งเสื้อผ้าเจนซีคือใส่ XL ตลอด
4: เขาตัวเล็กมากจริง
3: ตัวเล็กมาก
4: คือเป็นไซส์ที่แบบผู้หญิงใส่ได้เลยอ่ะ
3: เออ
4: แบบนี้เจแปนบนสนามมีแต่คนดีๆค่ะ
3: แกฉันดูจะจบแล้วนะ
4: อะไร
3: ทนายปีศาจอ่ะ
4: อ๋อสนุกฉันดูรวดเดียวตอนกลางคืนแต่ว่าอยากจะดูอีกรอบอ่ะชอบ
3: ฉันดูรวดเดียวไม่ได้อ่ะฉันไม่มีสมาธิขนาดนั้นนะ
4: เธอต้องดูได้แค่วันละ2ตอนเนี้ยหรอ
3: ใช่2ตอนไปเรื่อย
4: ฉันเป็นคนชอบดูยาวเลยยาวแบบยาวไปเลย
3: เบิร์นเริ่มยัง
2: เริ่มไป2แล้วครับ
3: ลด
2: เริ่มไป2แล้วเมื่อวานนี
4: ้นี่ไงถ่ายยุคใหม่ก็นี่ไงแบบพิมพ์วัสุ
3: พิมพ์วัสุท็อปทศพลนัทกิจจริต
2: ฟิลฟิล
4: แบบนั้น
3: เป็นหล่อแบบเนื้อออกไห
4: ม
2: ไม่ได้หล่อเนี้ย
3: เออมันไม่ได้ฟิลหล่อเนี้ยเป็นต้องหล่อแบบเข้าถึงได้อย่างเงี้ยยุคฟังนะคนหล่อยุคใหม่อ่ะไม่ว่าจะชาติใดจะสังเกตดิทุกคนจะดูเข้าถึง
4: ใช่
3: จะดูเข้าถึงเป็นฟิลแบบเออ
4: ใช่ไหมเข้าถึงได
3: ้เป็นฟิลแบบ boy next door
4: เออใช่ใช่
3: เพื่อนเหงาสาวข้างบ้าน
4: หยาดมาก
3: เข้าใจไหมเธอ
2: ชื่อ
4: นี่ไงหนังเนาะ
3: เออ
4: เจอรังเกียจกันไว้อ่ะขอให้มันอย่าเป็น
3: นั่นมันคลื่นเหงาสาวข้างบ้าน
4: ทันไหมเบิ้ลทัน
2: ไหม
3: เธอไม่ทันหรอเรื่องเนี้ย
4: เพลงเพราะมากนะเพลง
3: คลื่นเหงาสาวข้างบ้านแค่อยากรู้รังเกียจกันไหม
2: ขอให้มันอย่าเป็น
3: อ
2: ย่าง
4: นั้
2: นเลย
4: เพลงดัง
3: มากนะแล้วก็หนังก็ดังมากบีมกวีปทาพรลาเทเลอร์นะ
4: ใช่พี่อ๋องก็อย่าดูกับแฟนสิคะจะได้มีสมาธิ
3: แกแฟนสลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องจบ
4: ฟิวเต้พลังเจ็ดไหมคะเข้าถึงได
3: ้พอก่อนเต้พลังเจ็ดพอก่อน
2: เมื่อกี้หนังพอลล่าร้องเพลงโดยดาด้านะฮะ
3: ทุกคนเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดเรื่องของละครพูดไปใช่ไหมวันสเกนที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขามี
0: รอบ
3: ไม่ใช่พรีวิวด้วยเมื่อวานนี้รอบกาล่าได้รับคำชมอย่างล้นหลามบอยปกรณ์นุ่นศิรพันธ์นะต้นข้าวชยุทธยูโรเพิร์ทเอมนะไปดูกันได้ละครพูดแต่ตอนนี้รัชดาลัยปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมาแล้วเป็นทีเซอร์เมืองมารยาเดอะมิวสิคัล
4: น่าดูอันเนี้ย
3: นี่
2: เจมมาเหรอ
3: เจมมาจ้าแพทสุธาสินีเป็นเพียงดาว
4: ครั้งนี้กลับมา
3: อาแมนดาออฟดัมเป็นจีนี
4: ่น่าสนมาก
3: และพระเอกเจมมาเป็นพี่โอมค่ะ
2: โอ
3: เป็นมิวสิคัลใครจำเรื่องมารยาลิสยาได้บ้าง
4: จำได้
3: เขาเอามาดัดแปลงบทให้มันเป็นเมืองมายาเมืองมายาคือเป็นมารยาลิสยาม
4: ีเมืองมายากับมารยาลิสยา
3: จำได้มาตอนนั้นมีเมืองมายากับมารยาลิสยา
4: เขาเลยเอาสองเนี้ยมารวมกัน
3: เขาเอาสองเนี้ยมารวมกันก็คือตีความใหม่เมืองมารยาลิสยาคือนางแบบจำได้ไหม
4: ใช่จำได
3: ้เมืองมายาคือดาราดังแต่ตอนเนี้ยเป็นบทของมารยาลิสยาแต่ชีวิตเป็นนางเอกทางฟ้า
4: น่าดู
3: เท่าไหร่ป่ะ
4: ง่ายๆก็คือเมืองมายาบวกมารยาริษยา
3: เ
4: หมือนกันประมาณน
3: ี้เนี่ย
2: นี่ไงคือเล่าคร่าวๆนะเมืองมารยา The Musical เนี่ยเป็นเรื่องราวการแข่งขันในวงการบันเทิงระหว่างเพียงดาวดารารุ่นใหญ่แห่งวงการกับดีนี่นะฮะเป็นดาราดาวรุ่งที่มีความทะยานสงครามชิงความเป็นหนึ่งนี่พร้อมพัดฟาดฟันกันด้วยมารยาก็น่าสนใจนะ
4: อันนี้อยากจะไปดูจริงอยากไปดู
2: ก็บอกเคยดูตั้งแต่เป็นละครช่อง5
3: ใช่
4: ย้อนกลับไปปี1998นะคะพี่ลูกเกดและพี่ลูกเกด
3: ตอนนั้นคือดีมากภาพสวยเสื้อผ้าดีแต่งหน้าดีทุกอย่างเลิศ
4: ชุดนี้สวยดีเน
3: า
4: ะ
3: อันนั้นเมืองมายา ชุดนี้สวยนะ
4: สตาร์ลิ่งเขาจัดให้อ่ะ
3: ฝ่ายเสื้อผ้าเขาเตรียมให้ด้าด้าไม่ใช่แฟนด้าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เลยอ่ะ
4: ฝ่ายเสื้อผ้าเขาจัดให้อ่ะ
3: มีหน้าดูไม่ค่อยพอดีลดอะ
4: แล้วก็ปี2012ก็จะเป็นบีน้ำทิพย์ไง
3: เคยเอามาทำทีเดียวไง
4: ส
3: าม
4: ิกา
3: แต่ตอนเวอร์ชันนี้ฉันเฉยๆนะ
4: แต่ฉันน่ะชอบเวอร์ชันแรก
3: เวอร์ชันแรกที่สุดแล้ว
4: เวอร์ชันพี่นกสินใจกับพี่ลูกเกด
3: แล้วตอนนั้นน่ะพี่ลูกเกดเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเลย
2: เป็นนางแบบ
3: แล้วพูดยังไม่ชัดเลย
4: ใช่พูดไทยยังไม่ชัด
3: เออต้องอ่านบทเป็นคาราโอเกะเอออย่างนั้นเลยแหละแล้วพี่นกสินใจก็คือแบบตัวท็อปเลยอ่ะแล้วพระเอกอั่นโอลิเวอร
4: ์
3: โอลิเวอร์ภูพาร์ทจำได้ไหม
4: จำได
2: ้ผมเพิ่ง2ขวบเองอ่ะ1 9 8เนี่ย
3: แต่ลดมาก
4: เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดรอบพรีเซลวันที่29มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะคะแล้วก็เปิดรอบทั่วไป6กรกฎาคมที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เตรียมเลยความเข้มข้นของละครเวทีในครั้งนี้นะคะการเชื้อเฉือนอยากเห็นเลยอ่ะพี่แพทกับอแมนด้าจะเป็นยังไงละครเวทีครั้งนี้นะคะก็จะมี17สิงหาถึง27กันยาที่เมืองไทยรัชดาไรเทเตอร์ค่ะ
3: จริง
2: กำลังดูอยู่ว่าพี่แพทสุทันสิงห์ตอนครั้งล่าสุดที่เขาเล่นรัชดาไรเขาเล่นเรื่องอะไร
3: บัลลังก์เมฆ
2: บัลลังก์เมฆใช่ไหมเออก็ว่าแบบวันนั้นไปดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหเป็นคนที่มีพลังมากนะ
3: ใช
2: ่มีเหมือนแบบมีออร่าพลังอยู่รอบตัวตลอดเวลาเดินออกมานี่คือ
3: แต่ฉันว่าบทที่ที่สุดของพี่แพทเลยคือคุณหญิงกีรติ
4: ใช่จริง
2: เป็นกับพี่บี้เวอร์ชันพี่บี้ใช่ไหม
3: ใช่
2: ชุดน้ำเงินมีลายจุด
3: ใช่
4: ม
3: ี
4: ลายจุดน้ำตกอะไรนะ
3: มิตาเกะ
4: เออน้ำตกมิตาเกะจะบอกชิตาเกะ
2: ชิตาเกะไม่เ
3: กะแกแต่ก่อนเนี่ยละครเวทีไม่ได้เล่นกัน10รอบ20รอบนะจ๊ะ
4: โอ้เมื่อก่อนเธอก็เล่นไง
3: ฉันเล่นข้างหลังภาพไง
2: กี
3: ่รอบ50รอบ
4: ใช่เมื่อก่อนเล่นกันเยอะ
3: 3เดือน
4: แล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยซ้อมกี่เดือน
3: ซ้อมอีก3เดือนอยู่ไปเลยเป็นปี
2: เช้าเย็นเช้าเย็นอยู่ในรัชดาไร
3: ใช่ใช
4: ่ก็มันมีรอบเย็นเนาะ
3: มีรอบเย็น
4: ไปรับงานได้นิดหน่อย
3: ใช่
4: แต
2: ่ก็ต้องมี energy พร้อมที่จะมาซ้อมรอบเย็นนะ
3: ใช่แต่ตอนนั้นแบบเป็นเด็กๆไงงานก็ไม่ได้เยอะมากไงฉันน่ะ
4: มุ่งอย่างเดียวเลย
3: มุ่งไปเล่นละครเวทีเลยฉันเล่นเป็นเพื่อนพี่บี้ไงล่ะ
4: ใช่
3: ใครอยากดูเขามีให้ดูนะในช่อในแอปวันดีอ่ะ
4: เสียงต่ำใช่ตอนนั้นเสียงต่ำ
3: ใช่สิเสียงต่ำสิเพราะว่าแอปแมนไง ตอนนั้นไม่เป็นตุ๊ดนะ
4: ร้องหนึ่งบทได้ไหมคะพี่อ๋อง
3: ไม่ได้ค่ะ
4: จำไม่ได้หรอ
3: จำได้แต่ว่าไม่อยากร้อง
4: วิแรงยิ่งเนาะ
3: ถ้าร้องมันก็ต้องมีเงินสิ จ้างสิจะร้องให้ฟัง
2: จะมาร้องฟรีๆได้ไง
3: เออ
4: ตลกดีเอามานิชคุณบ้างดีกว่า
2: ได้จ้ะ
4: คือล่าสุดอ่ะมันมีเหมือนคลิปบอกว่าเอ๊ะทำไมนิชคุณดูอ้วกขึ้นอะไรประมาณนี้เออ
3: คำถามนี่ฟังนะ
4: เออ
3: ฉันฟังเธอแค่เนี้ยฉันมีคำถาม
4: ว่า
3: ไปยุ่งเลยเขา
4: ก็ใช่ไงเข้าใจไหมเขาจะอ้วกเขาจะผอม
3: เขาจะอ้วกเขาจะผอมไปยุ่งเลยเขา
4: แต่มันมีกระแสนิชคุณก็เลยตอบประเด็นนี้สักนิดนึงนะคะคือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเพราะอะไรอะไรประมาณนี้แต่นิชคุณเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็ฟังแหละเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางคนเนี่ยก็คือแต่ฉันอ่านคอมเมนต์นะ
2: ว่า
4: เธอบางคนบอกนี่สักคุณหรอยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคอมเมนต์นะเธอ
2: แบบบางคนบอกจำไม่ได้เลยนะ
3: ฟังนะคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่อ้วนหรือผอมจ้าถ้าเขาเอนจอยที่เขาจะอ้วนก็ต้องปล่อยเขาจ้าบางคนเขาก็ยังดูดีได้แม้เขาน้ำหนักขึ้นนะจ้าเราเลิกถามสักทีนึงนะเฮ้ยพี่ทำอะไรมาอ้วนขึ้นก็กินไงล่ะ
4: แต่คนเราอะเดี๋ยวมันก็มีอ้วนมีผอมแล้วแต่ว่าเขาดูแลตัวเองหรือเปล่าช่วงไหนเขาดูแลตัวเองเขาก็ผอมแต่ในช่วงคุณยอมรับบอกว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่เดินทางมาทำงานในไทยแต่ว่าตอนนี้เริ่มลดน้ำหนักแล้วนะแล้วคือรูปลักษ์เขาอ่ะคือหลายคนพูดถึงว่าเอ้ยตอนนี้ตั้งใจยังไงแต่มีคนออกมาบอกว่าล่าสุดเจอนิชคุณไม่ได้อวบแล้ว
3: ฟังนะเขาอวบฉันก็รัก
4: ใช
3: ่ฉันรักเขาทุกเวอร์ชันที่เขาเป็น
4: คือ
3: ขอแค่ให้เขามีความสุข
4: นิชคุณนะเขาเลยอธิบายบอกที่ผ่านมาก็คืออยากผ่อนคลายไงก็คือพักผ่อนนะเป็นช่วงพักผ่อนในประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้กังวลที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเหตุผลนี้แหละอาจจะดูว่ามันดูโทมเล็กน้อยประมาณนี้ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็รู้สึกขำๆเพราะว่าจะมีงานก็ต้องลดน้ำหนักก็เป็นเรื่องปกติก็กลับมาหุ่นดีเหมือนเดิมได้ไม่ใช่เรื่องยาก
3: แต่ไม่อยากให้ไปยึดโยงกับเรื่องน้ำหนักเลยอ่ะแก
4: ดูคาแรคเตอร์ดูคาแรคเตอร์คนเราอ่ะบางทีเขาทำงานมาตั้งแต่วัยรุ่นนะเธอเข้าใจป่ะอยู่กับการควบคุมน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาบางทีเขาก็อยากเอนจอยอีทติ้งอยากกินอะไรอร่อยอร่อยที่อยากกินน่ะ
3: คืออยากรณรงค์ให้ทุกคนไม่ต้องไปยึดโยงกับเรื่องน้ำหนักเรื่องผอมเรื่องอ้วนเรื่องอะไรได้แล้วว่ะ
2: อ่ะ
3: แต่ถ้าเกิดเขาต้องรับงานรับบทคนผอมมากๆ
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็อยู่ในการ
3: อันนี้ก็อีกเรื่องนึงไงเขาจะมาอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของบทบาทแล้วไงแต่ถ้าชีวิตเขาไม่ได้ทำอะไรเขาอยากจะมา
4: ช่วงพักผ่อนเขาจะอ้วนขึ้นก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ แต่พอวันนึงเขารับงานอาจจะต้องขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอ่ะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของไอดอลค่ะ
2: ใช
4: ่
2: ครับผม
4: แบบนี้
3: อย่างตอนนี้ใครถามฉันถ้าไม่ผอมลงปากปากกาค่ะจบ
4: แต่แปลกมั้ยคนเราพอผอมลงก็ทัก
3: อ้วนขึ้นก็ทักแต่ผอมลงทักบางทีเขาทักด้วยความเป็นห่วงไง
4: ใช่
3: เฮ้ยทำไมผอมจังอะไรเงี้ยอาจจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้
4: แต่แบบแต่บางคนเขาบอกว่าอ้วนขึ้นแต่ฉันนะบางทีก็บางคนนะเวลาทักแล้วแบบป่วยหรือเปล่า
3: เออ
2: ปุงจืดจ้ะช่วงนี
4: ้ปุงจืดปุงจืด
2: ปุงจืดนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงครับกลับมาช่วงหน้ามีข่าวดีเจบุโกด้วยล่าสุดไปเฉิดฉายอยู่ที่อเมริกานะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวข่าวพี่บุ๊กหน่อยครับ
5: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อีไอเร
7: พอดีอย่างที่คิดเร
8: อีไอเร
7: ตัวอย่างที่คิดเร
8: อีไอเร
7: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: ตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีจะคิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวยังจะคิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษยังจะคิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
5: ทุกคน
6: ยังไง
5: ถ้าอยู่มาวันหนึ่ง
7: ยังไง
5: อายุ40กว่าเจ้านายเดินมาคุณไม่ต้องมาทำงานแล้ว
7: ตกใจ
5: มันไม่ใช่แค่เรื่องตกงานนะแต่มันคือการถามเลยว่าเอาแล้วจากนี้ชีวิตต่อไปจะยังไงล่ะ
6: ถูกไหมล่ะ
5: วันนี้ครับเรามีเรื่องราวของ3หนุ่ม Gen Y อยากชวนทุกคนมาดูกันนะครับโชว์ติงติงและปลื้ม3เพื่อนซี Gen Y ถูกเลย์ออฟพร้อมกันในวัย45ปีเมื่อไม่มีใครรับเข้าทำงานพวกเขาได้ตัดสินใจยืมเงินพี่อ้อยแล้วก็มาสร้างบริษัทตัวเองขึ้นมาแต่ปัญหาคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสิเมื่อคนรุ่นพ่อต้องมาทำงานกับคนรุ่นลูกเมื่อประสบการณ์ต้องสู้กับแอลกอริทึมเมื่อชีวิตบทใหม่เริ่มต้นจากห้องทำงาน

0: ผู้หญิงมีรอยสัก
1: มีรอยสักนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวรอดูดีเจดาด้าได้เลยนะ
0: ใช่ดีเจดาด้ารับบทเป็นเจนามนะครับก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละเขาบอกว่าเรื่องราวที่จะมาเติมพลังใจเสียดสีชีวิตออฟฟิศแบบเจ็บจี๊ดให้คุณได้หัวเราะและมีแรงสู้ต่อในวันพรุ่งนี้เริ่มวันนี้3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ดูเต็มๆจุกๆได้เลยที่แอปวันดี4ทุ่มตรงอ่านแบบเด็ก TikTok
1: TikTok.
0: อ่านแบบเด็ก TikTok
1: ครับผมนี่มีอัปเดตผลฟุตบอลมาครับผมผ่านไป67นาทีฟุตบอลโลกปีนี้2026อิหร่านยิงเสมอกับนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่กว่าจะได้ประตูมันยากเนาะ
0: ใช่
2: ฉันเลยรู้สึกไม่ค่อยชอบดูอ่ะชอบดูกีฬาที่มันแบบรู้ผลเร็วๆอ่ะแบบ
1: ใจร้อนสมาธิสั้น
2: วอลเลย์บอลแบบบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรพวกนี
0: ้ฉันชอบดูบอลเลย์มาก
2: บอลเลย์สนุก
1: มันจบๆตบ
2: แบดมินตันอะไรอย่างเงี้ยเออชอบกีฬาพวกนี้แบบบอลมันใช้เวลานานมากเลยแข่งกันนานแล้วส่งประตูเองเข้าใจปะในขณะที่บาสเล่นเป็นร้อยแต้มแล้วเนี่ย
1: ศิลปะไงศิลปะมันดูกีฬาเป็นศิลปะอัปเดตพี่บุ๊กนิดนึงแล้วกันนะครับผมไม่นิดแต่อัปเดตให้เยอะเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่บุ๊กโกะนะครับไปอวดลุคสุดปังเดินแฟชั่นโชว์ชุดมิงมอง
2: เป็นแบบว่าเป็นแบรนด์หัตถกรรมแฟชั่นที่เป็นผ้าจากเชียงใหม
1: ่
2: นะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของชาวเขาก็มีการเอาลวดลายผ้าปักอะไรประมาณนี้ของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะมาตัดเย็บให้ดูเป็นความโมเดิร์นมากขึ้นซึ่งบุ๊กโกก็คือเขาพรีเซนต์ได้ดีไงเดินแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นไทยแฟชั่น
1: ครับผมซึ่งงานที่พี่บุ๊กไปเนี่ยชื่องานว่าไทยเฟสติวัลชิคาโก2026นะครับนอกจากพี่บุ๊กเนี่ยก็มีอีกหลายคนเนาะที่ไปเห็นเอคลาร์ก็ไปด้วย
0: อัคลาพี่หน่อยบูด
1: นะครับก็เอาผ้าไทยหรือว่าเอาผลงานจากดีไซเนอร์ไทย
0: พี่เป๊กกี้ไปด้วยป่ะพี่เป๊กกี้ป
2: ่
0: ะ
2: ใช่เหมือนไปนะ
0: เหมือนไปนะ
2: เหมือนไปร้องเพลงป่ะไม่แน่ใจ
1: นะครับผมก็ให้สายตาชาวโลกได้เห็นกับความสวยงามของชุดไทยจาก
0: โลด
1: นะ
0: ชิบุกชิลดเนาะ
2: ชอบให้บุกโกใส่ชุดไทยแบบเนี้ย
0: ซึ่งชุดนี้เป็นกางเกงด้วยนะ
2: เออหรอ
0: ใช
2: ่กางเกงหรอ
0: เป็นกางเกงนะถ้าฉันจำไม่ผิด
2: เก
1: ๋แล้วก็เดินสับสับสับนะ
0: ใช่
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้นางสวยไง
0: ใช
2: ่
0: ชิบุกโกเอว2นิ้วครึ่งตอนเนี้ย
1: นะ
2: เดี๋ยวนี้ใส่กางเกงผู้หญิงได้แล้วนะคะ
1: เขาชอบอยู่แล้วไปอเมริกานะดีเจผู้โกรธนะ
0: ถูกต้อง
1: โอเคโอเค
0: นะคะ
1: เขาบอกว่าถ้าแฉทำซีรีส์น่าสนใจไหมซีรีส์แฉเหมือนใต้โต๊ะอย่างเงี้ย
2: โ
3: อ้
2: มาฉายกันเองเหรอ
1: โอ้ไม่เอาดีกว่า
2: ไม่เอาดีกว่าก
1: ลัวว่ะครับโปรเจกต์นี้ไปนะ
0: ถ้าเกิดแฉจะทำซิทค
2: อม
0: กูไม่เล่นกลัว
1: กลัว
0: กลัวเรื่องจริงต้องมาตีแผ่แม
2: ่ไม่มีคนบอกว่าหรือเอา Love on Air กลับมาอีกรอบนึง
0: เข้าใจ
2: ม
0: ั้ยล่ะ
1: Love on Air คือ
2: เมื่อก่อนเรามีซิทคอมเกี่ยวกับดีเจเราออนสนุกด้วย
1: ฮะ
2: Love on Air
1: เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไป
0: แกฟังหนาล่าสุดฉันไปแชร์เรื่องนึงมา
2: เรื่องอะไร
0: ใครเป็นแฟนเซเลอร์มูนบ้างเบิ้ลทันเซเลอร์มูนไหมลูก
1: ทันครับ
0: ดาดาทันเซเลอร์มูนไหมคร
2: ับชอบดูด้วย
0: มันเลยมีคำถาม
2: ว่า
0: จากแฟนแฟน
1: เ
0: ธอเวลาเธอดูเซเลอร์มูน
2: อ
0: ่ะเธอชอบดูตอนแปลงร่างไหม
2: ใช่
0: เหมือนกันเลยอ่ะ
2: พลังแห่งสุริยันจันทา
1: พลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเอง
0: แล้วกว่านางจะเปลี่ยนชุดกว่านางจะหมุนกว่านางจะอะไรกว่านางจะบริ้ง
2: บริ้ง
0: คือเป็นนาทีนะแก
2: ใช่ซีนนั้นอ่ะ
0: ประมาณ3นาทีอ่ะกับการเปลี่ยนชุดของนางอ่ะคนเลยตั้งคำถามบอกว่าโทษนะแล้วอีผู้ลายอ่ะทำไมมันไม่ใช่ช่วงเวลาเนี้ยแล้วโจมตีเซเลอร์มูนเลยล่ะทำไมผู้ลายถึงยืนรอให้เซเลอร์มูนเปลี่ยนชุดจนเสร็จแล้วก็รอให้เซเลอร์มูนจู่โจม
2: ก็จริงนะ
0: เท่าไหร่ปะ
2: เออจริงว่ะ
0: ทำไมคนลายถึงรอเซเลอร์มูนคะ
2: คำถามแล้วเดี๋ยวคลิปฟุ้งซ่านฉันจะเอาอันนี้ละ
0: ทำไมแล้วแต่ละคนก็จะเปลี่ยนชุดเสร็จเนี่ย
2: ทีละตัวด้วยนะเซเลมูนเซเลมาเซเลมารีอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เซเลวีนัสสีส้มเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วยังเซเลมูนเป็นชุดนานสุด
2: เนี่ย
0: กว่านางจะ
1: ปัจจ้า
0: เนี่ยกว่านางจะเปลี่ยนชุดเสร็จเธอ
1: ช่วงเวลาเนี้ยทำไมไม่โจมตีเขา
0: ทำไม แล้วทำไมผู้ลาย

0: งต้องยืนดูอีตัวลายทำไมไม่โจมตีต่อเขาเปลี่ยนชุดคะ
1: เออจริง
0: ฉันได้คำตอบมาแล้วนะคะ
2: ว่าน
0: ี่คือคำตอบสุด Exclusive จากคอลัมน์ Q&A ของทีมงานโตเอะแอนิเมชัน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าโทษนะครับที่เห็นภาพว่าเซเลอร์มูนแปลงร่างแล้วใช้เวลานานเนี่ย
1: คือ
0: มันคือภาพสโลโมชั่นต่างหาก
1: อ๋อไม่ได้เปลี่ยนนานขนาดนั้น
0: ที่เราเนี่ยขยายความให้แฟนๆได้เห็นว่ากว่าจะแปลงร่างได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่จริงๆแล้วเซเลอร์มูนเนี่ยแปลงร่างแค่ 0.1 วินาทีเท่านั้นเอง
1: สโลว์ให้ดู
0: เสร็จแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สะใจกระเทยไงล่ะกระเทยมันต้องเห็น
2: หมุน
1: หมุนฟิ้งฟิ้ง
2: 360
0: เขาเลยบอกว่ามันเป็นภาพสโลโมชั่นเพื่อเซอร์วิสแฟนๆครับ
2: เออนี่ก็ตอบดีนะ
0: เข้าใจยัง
2: ตอบดีนะตอบดีนะ
0: ใช
1: ่หรือคนร้ายดูเพลินเลย
0: เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาตำรวจอวกาศเกียร์บันใช้เวลาแปลงร่าง 0.05 วินาทีแต่เราได้ดูสโลเรื่องอะไรพี่กวงเรื่องอะไร
2: พี่กวงก็สายการ์ตูนญี่ปุ่น
1: ใช่ใ
2: ช่โมคาสีอะไรเงี้ย
3: ไอ้มดแดงเลย
0: ใช่แต่ฉันน่ะก็คือชอบดูเซรามูนตอนแปลงร่างนี่แหละ
2: มันสะใจดีนะ
1: ใช่ซีนสำคัญเลย
2: เผลอๆเด็กๆทำตามด้วยนะเนี่ย
0: อยู่แล้ว
2: ทำด้วยนะ
1: ทุกคนทำตาม
0: ช่องเก้าการ์ตูนจ้า
1: สนุกเนาะ
0: สุดๆ
1: ชอบดู
2: นั่งเฝ้ารอดูวันเสาร์
1: นอนมาจำได้เลยตอนเช้าชอบคาถา
0: คุณได้ไก่ไทซิดาเขาแต่ยังนั่นเป็นคุณได้ไก่ไทซิดานี
2: ่นี่แหละนะคนรู้บอกว่าชอบดูนี่แหละถึงฉากที่แปลงร่าง
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: คือสิ่งสำคัญ
2: นี่เซเลอร์มูนถือว่าธรรมดานะถ้าคุณไปเห็นมดเอ็กมดแดงสมัยใหม่อ่ะบางคนแปลงร่างจากโทรศัพท์อย่างเงี้ยเอาไปเสียบปึ้งปึ้งปึ้
1: ง
2: กว
1: ่
2: าจะชึบชึบชึบ
1: หรอแ
3: ปลกมีเครื่องดนตรี
2: ใช่
3: เป็นแมลง
2: แปลงร่างจากแมลงแปลงร่างจากกีตาร์แปลงร่างจากอะไรแปลงร่างได้หมดเลย
0: ใช่เหมียวแคทถูกต้องฉันเอาผ้าขนหนูมาทำเป็นผมแม่ถามว่าแล้วทำไมต้องซื้อผ้าเช็ดตัวสีเข้มๆมาลูกอ๋อกลัวมันเลอะครับแต่จริงคืออะไร
1: เอามา
0: ทำเป็นผม
2: สีเดียวกับเซรามูน
0: สีมันจะได้เหมือนผม
1: แล้วเธอชอบเซรามูนหรือตัวไหน
0: ฉันชอบเซเลอร์เมอร์คิวรีค่ะสีฟ้าค่ะยายผมสั้นค่ะที่แปลงร่างเสร็จแล้วนั่งทำท่านี้ค่ะ
1: ยังไง
0: นี่ค่ะ
1: ฉันชอบเซรามาสีแดง
0: เซเลอร์เมอร์คิวรีค่ะ
1: ฉันชอบเซรามาน
0: ี่ดูท่าอีเซเลอร์เมอร์คิวรีค่ะนี่ค่ะ
1: ผมดำยาวอ่ะสวยดี
0: เซเลอร์มาไงล่ะ
1: เออ
2: จริตจักรานนะ
0: ใช่
1: ตอนเด็กๆฉันอยากเป็นเซเลอร์มา
0: ถูก
1: เพราะผมยาวไงผมยาวดำคลาบสวย
0: ถูกต้อง
2: เซเลบาร์นี้ไม่ได้รอดูช่อง9นะอันนั้นน่าจะไปช่อง7หรือเปล่านะปลาบูทองเนี่ย
1: โอ้ยก็ดูเหมือนกัน
0: ปลาบูทอง
2: พ
0: ิงก
2: ี้คือมันจะมาไล่ๆกันนะวันเสาร์อ่ะมันจะมาช่วงไล่ๆกัน
1: เปิดได้ทั้งวันน่ะ
0: แก่ๆ
2: อะไร
1: อะไร
0: แกเห็นรูปแต้วณัฐพรล่าสุดปะ
1: ไม่เห็นเลยไหนดูสิ
0: เปิดภาพเซตนี้ภาพเซตที่นางไปแกลเลอรี่กับไฮโซไนอ่ะนี่เธอว่าไง
1: จะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมหรือยังไง
0: เออเธอว่าไง
1: หรือเป็นที่เสื้อหรือยังไงแต่ฉันว่า
0: เป็นไปได้นะ
1: เป็นไปได้นะ
0: เป็นไปได้นะแก
1: แต่เป็นที่ชุดด้วยนะเธอเป็นที่ชุดด้วยนะ
0: แต่รูปนี้
1: ดูไม่เหมือนเนี่ยดูไม่เหม
0: ือ
1: น
0: เออมีรูปเดียวอ่ะมีรูปเดียวที่เหมือน
1: ฉันว่าเป็นที่ชุดด้วย
2: รูปแรกใช่ไหม
0: เออเป็นที่ชุดใช่ไหม
1: ชุดแล้วก็องศาการโพสอ่ะเนี่ยแต่ภาพเนี้ยดูไม่ออกดูไม่เหมือน
0: ประเด็นมันคือมันมีภาพออกมาที่แต้วเนี่ยไปแกลเลอรี่กับไฮโซไนใช่ไหมแล้วชุดอะมันเป็นชุดแบบเน้นช่วงเอวอะ
1: ใช่ฉันว่าไม่ใช่อันนี้ไม่เหมือนเธอ
0: ใช่ไหม
1: แต่อันอย่างเงี้ยดูเหมือน
0: เอออย่างเงี้ยดูเหมือนอย่างเงี้ยดูเหมือน
2: อ๋อมันจีบชุดมันจีบใช่ไหม
1: ใช่
2: ช
1: ุ
2: ดม
1: ัน
2: จ
1: ี
2: บใช่ไหม
0: ใช่ใ
1: ช่เป็นที่มุม
0: เนี่ยคนก็เลยตั้งคำถามว่าหุยหรือว่าแต้วจะมีการข่าวดี
1: เนี่ยฉันว่าเป็นที่องศาในการโพส
0: แต่รูปนี้เหมือนเลยนะ
1: เหมือนเออแต่พอภาพอื่นไม่เหมือน
0: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าตอนนี้คุณแต้วลงคลิปออกกำลังกายแล้วค่ะ
1: เออ
0: ดังนั้นไม่น่าใช่แล้วค่ะ
1: เอออ
0: ืม
2: เนี่ยเขา เมื่อวานเนี่ยเห็นแองจี้บอกไม่ใช่เหมือนกันแองจี้ข่าวใส่ไข่ใช่ไหม
0: แองจี้ข่าวใส่ไข่
1: เน
0: ี่
1: ยฉันว่าไม่ใช่
2: อาจจะเป็นมุมกล้องบวกกับเสื้อที่มันเป็นจีบขึ้นมาตรงนั้น
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้
2: องศาอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อาจจะเป็นไปได้
2: แต่เขาเมื่อกี้เขาบอกว่าชอบพี่อ๋องมากเลยเวลาจะเมาอะไรเสียงจะต้องแบบต่ำนะ
0: ทำไมอ
1: ะไรอ่ะเนี่ยสไตล์เนี้ยอะไรอ่ะ
2: คือเปิดมาแบบนี้รู้เลยว่าต้องมีเรื่องเมาอย่างเงี้ยนะ
0: แกแกว่าไงเข้าใจไหม
2: ครับเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าที่เราเกริ่นไว้ในท้าย
0: เรื่องไหนเรื่องไหน
2: พี่โจอรชุนครับเป็นผู้ประกาศข่าวช่องวัน31นะครับเขาถึงกับลั่นเลยว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากกับกระแสสะพัดช่องดังมีคนตกงานอีกแล้วถูกไล่ออกพี่โจอรชุนก็เลยแคปโพสต์ของคนในแวดวงสื่อพร้อมระบุข้อความว่าได้ข่าวว่าสิ้นเดือนนี้ช่องดังแถวอโศกมีคนตกงานอีกแล้วแต่รอบนี้ถูกอ้างว่าไม่ทำงานทำการบ้างเอาแต่ปากเก่งเลยถูกไล่ออกมีผลสิ้นเดือนนี้ทันทีใครนะนี่พี่โจโพสต์ถามแบบนี
1: ้ใครอ่ะ
2: ใครอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้
0: ใครวะ
1: ใครวะ
2: ช่องดังแถวอโศก
0: ก็ช่องเราแหละ
2: มันจะมีตรงไหน
1: ไม่มีที่อื่นแล้ว
2: มองไปนะมันไม่มีช่องดังแถวอโศก
1: ใครอ่ะ
2: เป็นพิธีกรหรือว่าเป็น
1: น่าจะ
2: ผู้ประกาศข่าวหรือว่าเป็นอะไร
1: น่าจะผู้ประกาศ
2: หรอ
1: หรือยังไงอ่ะเดี๋ยวอ่านสิเพราะเนี่ยไม่รู
2: ้คือมีคนน่ะไปถามพี่โจบอกว่าเออเนี่ยใครจะโดนไล่ออกใครจะโดนออกพี่โจก็บอกว่าอืมเนี่ยก็เลยแคปมาบอกเลยว่ามีคนมาถามแบบนี้ก็ตั้งคำถามให้คนใน IG เขาว่าช่วยกันหน่อยว่าตกลงแล้วใคร
1: เราก็ไม่รู้
2: เราก็ไม่รู
1: ้อ๋องบันด้าหรออ
2: ๋องบันด้าไม่แน่นะ
0: อ๋องบันด้าไม่ได้หลุดหรอกเพราะลำพังรายการก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้ว
2: แต่อันนี้อาจจะเข้าข่ายไหมที่เขาบอกว่าไม่ทำงานทำการเอาแต่ปากเก่งเลยถูกไล่ออกอันนี้ไม่เข้าเนาะเพราะเราทำงานด้วยแล้วก็ปากเก่งด้วย
1: เราปากเก่ง
2: ปากเก่งด้วยแต่ว่าทำงานอ่ะเราทำด้วย
1: เราก็ทำงาน
2: ไข่แน่แน่แน่ลุ้นเหมือนกันนะฮะ
1: น่าจะเป็นทางฝั่งแบบ
2: ฝั่งขาวฝั่งอะไรเนา
0: ะไวมีการจั่วว่าย
1: ังไง
0: ปากดีปากเก่งลายเยอะมาสายอันนั้นนะค่อยมาทางพวกเรา
1: เออใช่
0: ก็แต่ยัง
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่มีคำว่าลายเยอะมาสายอย่าเพิ่งมาพูดพวก
2: เราเราจะมีคีย์เวิร์ด
1: เพราะว่าปากดีปากเก่งพวกเราทำเป็นทุกคน
0: อยู่แล้ว
1: ทุกคนอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: เออช่องดังแถวอโศกก็เทอร์มินอลไหมคะ
0: เทอร์มินอล21 channel
1: ไม่เกี่ยวกับเราอ่ะ
2: ไม่ใช่นะอ่ะเบรกแป๊บนึงจ้า
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wifให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
0: มา
6: เธออ
7: ะไร
6: ตอนเนี้ย
7: ย
6: ัง
7: ไง
6: เธอเคยเล่นสกุชชี่ป่ะ
7: เป็นยังไงอะสกุชชี่ไอที่ที่บอกสลัดชี่อะตอนน
6: ี้ที่แกพูดว่าสลัดชี
7: ่เล่นเล่นเล่นที่บ้านก็มี
6: สกุชชี่อะ
7: ใช่ลูกฉันเล่น
6: มันเป็นของที่ฮิตเมื่อแบบ10ปีที่แล้วนะแต่แกรู้ไหมว่าตอนนี้สกุชชี่อะกลับมาฮิตในหมู่เด็กเจนซีมาก
7: เข้าไปทำอะไรกันเล่นแบบ
8: ใครเครียดเหรอ
6: เขาบอกว่าสกุชชี่
7: เน
6: ี่
7: ย
6: ไม่ใช่แค่เรื่องราวพิกัดของถูกยกโหลแต่นี่คืออุปกรณ์เสริมความสุขในมุมมองของ Health Economy นี่คือเครื่องมือบำบัดความเครียดขนาดพกพาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับความกดดันรอบด้านเขาบอกว่าสัมผัสนุ่มนิ่มการยุบตัวการคือรูปช้าๆของสกุชชี่เนี่ยมันคือ sensory play ช่วยดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
7: แต่ฉันน่ะชอบเล่นชอบเอาของลูกมาเล่นมันสนุกดี
6: ใครเครียดเน
7: า
6: ะ
7: มันก็มี
8: ฟีลลิ่งของการ
6: สกุชชี่ทุกคน
7: แล้วเวลาบีบมันก็จะแบบมันก็จะล้นออกมาที่มืออะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดี
8: มันเหมือนแบบว่าเป็นบีบแล้วมันคลายตัวแล้วที่แรงที่มันทำกับมือมันจะรู้สึก
7: มันบอกไม่ถูกอ่ะมันนิ่มๆ
6: แล้วเขาบอกว่าคอนเทนต์ ASMR ผ่านเสียงบีบสกุชชี
7: ่
6: เสียงถุงพลาสติกเสียดสีกันช่วยกระตุ้นการผ่อนคลายในระดับสมอง
7: เ
6: มื่อความเครียดถูกบำบัดด้วยความน่ารักสกุชชี่ก็เลยไม่ได้ถูกซื้อไปเพื่อเล่นสนุกแต่ตอนนี้สกุชชี่ถูกซื้อไปเพื่อฮีลใจเนี่ยคุณฟ้าบอกว่าใช่ค่ะลูกสาวอ่ะก็มีถามว่าเอาไว้ทำไมเขาบอกเอาไว้บีบเวลาเครียดแต่ฉันก็บีบนะ
7: บีบอะไร
8: ฮะ
7: เธอบีบอะไร
6: ก็สกุชชี่ไง
7: ว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นรูปแบบขนมปังรูปเนยก้อนอะไรแบบนี้เยอะทุเรียน
8: ถ้าสมมติเดี๋ยวนี้เห็นเวลาประชุมงานเครียดๆน้องๆจิบขึ้นมาบีบบีบบีบอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติ
7: ไหมแต่เดี๋ยวนี้ทำรูปแบบดีขึ้นนะดูเด
6: ็กแกแต่ถ้าฉันจะบีบสกุชชี่สกุชชี่เดียวที่จะบีบคือสกุชชี่กลิตเตอร์
7: ใช่สกุชชี่กลิตเตอร์ดีมากที่ฉันเคยไปมันจะมี DIY อ่ะมันจะเป็นแบบเอาสีมาผสมแล้วก็ใส่กลิตเตอร์ลงไปอ่ะรู้สึกว่าที่ Emporium มีก็สนุกดีไปนั่งเล่นกับลูก
6: แกแต่ฉันเห็นคนเนี่ยฉันเห็นคนต่างประเทศอ่ะไปสุ่มสกุชชี่ที่เป็นซาลาเปาอ่ะ
7: เฮ้ยอันนี้น่ารัก
6: ตอนนี้ฮิตมากที่ต่างประเทศสก
7: ุ
6: ชชี่ตะซาลาเปาอยากได้อ่ะ
7: อันนี้น่ารักนี่ไงแล้วก็มีเข่งซาลาเปาให้ด้วย
6: ใช่สกุชชี่ยอดฮิตตอนนี้ฮิตมากที่เมืองนอกเป็นสกุชชี่ซาลาเปาเธอ
7: น่าซื้อน่าซื้ออันนี้อยากซื้อ
6: ซื้อจากไหนอ่ะ
8: น่าจะต้องพรีมา
7: ละต้องเสิร์ชอ่ะ
8: ลองดูในร้านพรีอ่ะ
7: ร้านอาทอย
9: ใช่น่าจะมี
7: น่าจะมี
6: ไหนฉันเสิร์ช
7: สกุชชี่ไม่รู้รู้จักแต่สกูตเตอร์อ
8: ันนี้คนต่างเราคนละอันนะฮะ
7: อ๋
8: อเขาบอกว่าหาซีเควตมีซาลาเปาสีทองเหรอพี่กวางใช่ไหมก็เหมือนเวลาเราจุ่มจุ่มของ
7: อยากได้อ่ะ
8: อ๋อนี่ไงคุณผู้ฟังส่งไปแล้วว่าสุ่มซาลาเปาฮิตค่ะหลานเล่นค่ะ
7: แล้วซื้อที่ไหนรู้ไหมคะตอบหน่อยสิ
8: ใน
7: เมื่อคืนเจอในตอค่ะ
8: ในตอ
7: โอเคเดี๋ยวไปดูเซฟ
8: ลองไปสุ่มไปอะไรกันนะ
6: นี่ไงในแอปมีขายเต็มเลย
7: เออ
6: แต่ของจริงไหมนะ
7: ไม่น่าใช่อ่ะ
9: ลองดูลองดูลองดู
7: ฉันว่าไอ้ตึกนี้ก็นั่นมีนะตึกที่ขายของเล่นเยอะๆ
8: สำเพ็งสำเพ็ง
7: ไม่ใช่
8: สะพานเหล็ก
7: เออตรงนั้นน่ะที่ขายอาร์ตทอยอ่ะ
8: ครับ
7: ถ้าของจริงอ่ะ
6: มันคลายเครียดไงสกุชี่อ่ะเธอ
7: แล้วมันน่ารักเนาะ
6: ใช่
7: เอาไว้บีบเวลาฉีดโบท็อกซ์ค่ะ
6: ทำอัลตราเนาะทำอัลตราทำเทอร์มาสบีบไว้จะได้ไม่เจ็บ
7: ใช่
6: ไงนะคะ
7: ร้านไหนส่งทำขนาดเท่าของ
6: กิมเจ
8: ขนาดอะไรขนาดมือหรือเปล่าว่าเวลาจับมือแฟนจะได้ใครเครียดเ
7: น
8: ี้ย
7: ทำเป็นสแตนดี้เลยขนาดตัวเลย
6: เ
7: วลาหมั่นไส้ก็จะได้แบบบีบได้
6: ใช
7: ่
6: นะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยมาเมากันแบบนี้ทุกวันได้เลยนะจ๊ะขอบคุณครับอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
8: ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
7: บ๊ายบาย
6: สวัสดีครับ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสพลัสเอ็กซ์เฮิร์บสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Kingdom Life
1: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: ถ้าเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลกันเลย
6: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
7: ภูเขา
6: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
7: โอ้
6: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
7: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
6: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
10: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
8: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้เกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์จุฬาเฮอร์เลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมา1เมษายนถึง10มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้เกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินของกระบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จของการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายทุนขออภัยค่ะปราบเครือข่ายตัดทุนค้ายาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้า 272,790,000 เมตรไอซ์ 17,729.83 กิโลกรัมเฮโรอีน 276.77 กิโลกรัมและคีตามีน 2,639.32 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายและยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 12,115,960,000 บาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จในการทำลายหลักฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทำการบูรณาการกำลังเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกทางน้ำและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลแนวปฏิบัติเพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: การนอนเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีดังนั้นการงดเว้นกิจกรรมดังต่อไปนี้เพื่อให้มีคุณภาพการนอนที่ดียิ่งขึ้น 1. งดชากาแฟบุหรี่การบริโภคคาเฟอีน 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอนอาจส่งผลกระทบทำให้นอนหลับไม่สนิท 2. การออกกำลังกายก่อนนอนการออกกำลังกายก่อนนอนเป็นประจำสามารถทำให้นอนหลับได้ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายใน2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนื่องจากการออกกำลังกายใกล้เวลานอนสามารถกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและนอนหลับไม่สนิท 3. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักหรืออาหารลดเผ็ดในขณะท้องว่างเพราะอาจรบกวนการนอนทำให้นอนไม่หลับรู้สึกหิวให้รับประทานอาหารว่างเบาๆเพียงเล็กน้อยก่อนนอนเช่นนมโยเกิร์ตขนมปังแครกเกอร์ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อใหญ่หรือปริมาณมากเกินไปเพราะจะทำให้อาหารย่อยไม่ทัน 4. ไม่ควรนอนบนเตียงทั้งที่ยังไม่ง่วงเพราะหากนอนไม่หลับจะยิ่งทำให้เกิดการกระวนกระวายหากนอนไม่หลับภายใน20นาทีควรลุกจากเตียงทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วกลับมานอนเมื่อรู้สึกง่วงและ 5. ไม่ควรอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนเพราะน้ำอุ่นจะเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวจนทำให้นอนไม่หลับแนะนำให้แช่น้ำอุ่นก่อนนอนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงจึงจะช่วยให้นอนหลับและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าที่เจอมาทั้งวันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลงมือทำดีกว่าบ่น
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: รักษาอันดับในชาร์ตของเรานะครับคงที่ในอันดับที่4ครับนี่คือถ้าเกิด1งานจากไลแคนครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ DJ Cable ครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าเลยนะครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้10โมงถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงพอๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านช่องทางเดิมของเราแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับมาทำงานตามปกตินะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ถึงขั้นมีคน Direct Message ใน IG มาถามเลยนะครับว่าตกลงแล้วโดนไล่ออกจริงหรือเปล่าคือเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับก็ลงรูปนะครับเป็นการโปรโมทซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานเนาะเป็นซิทคอมใต้ทำงานนะครับได้ซองข่าวแล้วบอกว่าทำงานวันนี้วันสุดท้ายหลายคนตกใจนะครับว่าโดนไล่ออกจริงไม่จริงนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าที่ได้ซองข่าวเนี่ยกิมมิคของเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นพนักงาน Gen Y ถูกเลย์ออฟตอนวัย45ชีวิตจะต้องไปยังไงต่อเดินยังไงต่อนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ดูกันแล้วนะครับคืนนี้ครับ 3:30 นะครับทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ตอน 4:00 ตรงที่แอป 1D กับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานครับ

0: sweetest baby, no, no. EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับอย่างที่บอกกันไปสัปดาห์นี้เรางดนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าคุณยังสามารถติดตามทุกคอนเทนต์ของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับน้องๆเจนซีในการช่วยน้องๆหางานนะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานในหลากหลายอาชีพนะครับทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังกันได้ YouTube Airtime ของเรานะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงละกันคืนนี้ครับ 20:30 นะครับช่องวัน31สามารถรับชมได้นะครับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะครับขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมเติมความสุขให้กับตัวเองวันละนิดวันละหน่อยโดยการลุกไปมองธรรมชาติใกล้ๆหรือออกไปรับแสงแดดอุ่นๆแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขแล้วนะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: คาชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
7: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
7: สมูทโต
6: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
7: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ช่วยคุณจอยกันหน่อยนะครับคุณจอยโทรเข้ามาในพุทธทอล์กพุทธโธย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วถามว่าบอกเลิกแฟนด้วยเหตุผลที่ว่าแฟนเนี่ยสนิทกับเพื่อนผู้หญิงมากเกินไปอันนี้มันดูงี่เง่าเกินไปหรือเปล่าครับหลายคนฟังอาจจะบอกว่าเฮ้ยแค่เขาสนิทกับเพื่อนผู้หญิงทำไมถึงต้องบอกเลิกเลยแต่คุณจอยเนี่ยเล่าดีเทลให้ฟังเพิ่มนะครับเพื่อนสนิทผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาชอบมาพูดจากับแฟนคุณจอยแบบนี้ก็คือเนี่ยไม่เจอเธอนานเลยขอเติมเธอหน่อยได้ไหมอยากเติมเธอจังเลยอ่ะอันนี้เอ๊ะแรกแล้วนะครับและเอ๊ะอีกเอ๊ะหนึ่งครับคุณจอยบอกว่าแฟนคุณจอยเนี่ยวันดีคืนดีก็เดินมาบอกว่าจอยเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะจะขอไปรับไปส่งเพื่อนผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคุณบางทีคุณจอยก็บอกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับสรุปแล้วสุดท้ายก็บอกเลิกแฟนคนนี้ไปนะครับแล้วก็มันยังคาใจอยู่ว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดก็เลยโทรเข้ามาปรึกษากันหน่อยนะครับไปฟังเรื่องราวคุณจอยย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังครับว่าพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยให้คำปรึกษาว่ายังไงนะครับติดตามทั้งหมดนี้ได้ผ่านทาง YouTube A Time ของเรานะครับพุทธทอล์กพุทธโธแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันสดๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM Release ครับ1เพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากเรนิสลาแต่ว่าก่อนจะแนะนำเพลงเรนิสลาขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนเรนิสลาครับปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับชื่อเพลงที่มีชื่อว่าดีใจที่เคยได้รักเธอพูดถึงเรื่องของการจากลาทั้งที่ยังรักกันอยู่บางทีเนี่ยมันเจ็บกว่าการบอกเลิกโดยที่ทะเลาะกันอีกนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลิกทั้งที่ยังรักกันอยู่เพราะว่ามันมีหลากหลายเหตุผลที่เรนิสลาบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นความฝันที่สวนทางกันหรือว่ารอยร้าวในความสัมพันธ์ที่มันสะสมจนสายเกินไปนะครับก็เลยออกมาเป็น1เพลงใหม่ของเรนิสลาครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าดีใจที่เคยได้รักเธอครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: TFM Playlist of the Week
1: Champ of the Week
2: Number 1
3: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะวราวุฒิมั่นใจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
7: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: วราวุธมั่นใจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งด้านราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัฒน์ที่ช่วยกระตุ้นให้การใช้จ่ายและเพิ่มความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปนอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลรวมถึงการเติบโตของ AI และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAFและอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งสอดรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดอย่างไรก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลาสติกและปุ๋ยเคมีอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นแต่เชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเร่งปรับตัวสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่และพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวยุทธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 ของกองทัพสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไม่นานหลังทะยานขึ้นจากสนามบินกองทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในพื้นที่ทะเลทรายโมฮาวีทางตอนใต้รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทั้ง8นายบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดรายงานระบุว่าเครื่องบินตกระหว่างปฏิบัติภารกิจทดสอบตามปกติในฐานทัพภาพถ่ายทางอากาศจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นซากเครื่องบินที่แทบไม่เหลือสภาพเดิมโดยมีกลุ่มควันดำลอยขึ้นจากพื้นที่ทะเลทรายที่ถูกไฟไหม้เป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุได้ในขณะนี้ด้านฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยชั่วคราวเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการซึ่งอาจใช้เวลานานถึง6เดือนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยคุกคามทุกรูปแบบจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนรองเสนาธิการทหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: พลเอกณัฐพงษ์เพาแก้วรองเสนาธิการทหารพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ณค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บังคับบัญชาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโอกาสนี้รองเสนาธิการทหารได้พบปะให้โอวาทแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคความมั่นคงและภาคประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเชื่อมโยงระบบการปฏิบัติงานและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

ที่ขอเข้ามาท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่คือปรนัยครับงานจากพี่ว่านธนกิจแล้วก็ Sirius Bacon นะครับตอนนี้11:12ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับก่อนจะฟังเพลงพอๆกันต่อเนื่อง1เรื่องชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับ1เครื่องดื่มที่ตอนนี้มาแรงมากๆแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามัทฉะเนี่ยตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังครับว่าในมัทฉะเนี่ยเค้ามีสารอะไรบ้างช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นในไหนบ้างนะครับเขาบอกว่ามัทฉะเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับมีส่วนช่วยในการลดความเสียหายของเซลล์แล้วก็มีกรดอะมิโนที่ช่วยรู้สึกผ่อนคลายรวมไปถึงมีสมาธินะครับสุดท้ายครับมีคาเฟอีนนะครับอันนี้ช่วยกระตุ้นความตื่นตัวแล้วก็ลดอาการง่วงนะครับก็ถือว่าเป็นคุณประโยชน์เนาะที่มัทฉะเนี่ยจะสามารถให้เราได้ถ้าเราดื่มเข้าไปนะครับมาดูช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มมัทฉะกันหน่อยเขาบอกว่าหลังอาหารเช้า 30-60 นาทีเนี่ยนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการดื่มมัทฉะเข้าไปหลังรับประทานอาหารแล้วเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนอย่างต่อเนื่องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับช่วยเพิ่มความสดชื่นแล้วก็กระตุ้นสมองทำให้มีสมาธิในการทำงานหรือว่าเรียนหนังสือมากขึ้นนะครับแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าดื่มมัทฉะแล้วจะรู้สึกแสบท้องเนาะเพราะมันไปเหมือนกัดกระเพาะข้างในนะครับเขาบอกว่าถ้ากินข้าวก่อนแล้วก็ดื่มมัทฉะอาการเหล่านี้จะหายไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วงครับที่แนะนำก็คือช่วงประมาณบ่ายโมงหลังทานข้าวเที่ยงเสร็จอันนี้ก็สามารถเติมได้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลังบ่าย 3 โมงเป็นต้นไปเพราะว่ามัทฉะเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกาแฟคุณผู้ฟังกาแฟเนี่ยดื่มปุ๊บเดี๋ยวมาปั๊บเลยนะครับแต่ว่ามัทฉะเขาจะค่อยๆมาค่อยๆซึมเข้าไปสำหรับคาเฟอีนนะครับทำให้การออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการนอนของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกเวลาดื่มให้ดีคุณผู้ฟังครับจะได้ประโยชน์ที่สุดจากมัทฉะ

ใหม่นุนิวนะครับมาพร้อมกับหนึ่งข้อความที่บอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะขอสู้เพื่อแชมป์ออฟเดอะมันสำหรับเพลงนี้หน่อย ไม่เบื่อครับไม่เบื่อนะฮะหนึ่งเพลงพอจากนุนิวเพลงนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคสองสัปดาห์ติดแล้วเนาะแชมป์ออฟเดอะมันไม่น่ายากนะครับน่าจะไปถึงได้แน่นอนนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีทีละน้อยจากวงเฮิร์สด้วยครับหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าฟังเพลงใหม่ๆเยอะแล้วขอเพลงเก่าๆจากพี่เบิร์ดหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้สำหรับหนึ่งเพลงนี้นะครับเวลาฟังเพลงนี้ทีไรเนี่ยจะนึกถึงตัวเองตอนเช้าๆจะตื่นแล้วก็ออกไปทำงานนะคุณผู้ฟังแล้วฝนเนี่ยมันตกสักประมาณ7โมงมันจะมีคำพูดขึ้นมาในใจเป็นท่อนของพี่เบิร์ดนะครับกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง

0: ิดท้ายเบรกนี้ด้วยนับหนึ่งจากบิลกินนะครับพูดถึงบิลกินคุณผู้ฟังครับใครที่เป็นทาสแมวนะครับและอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินต้องนี่เลยนะครับอาหารแมวมีโอครับสำหรับน้องแมวบ้านไหนที่เอาใจยากนะครับวันนี้มีตัวช่วยดีๆครับสำหรับเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินนะครับก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอที่หอมอร่อยถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยและก็ทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็ยังช่วยบำรุงให้น้องแมวขนสวยตาใสแข็งแรงอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและสมดุล นะครับมีสูตรให้เลือกครบตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวและลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปและแมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปครับตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยครับเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆครับอาหารแมวมีโอนะครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับหลากหลายช่องทางทั้งร้านขายอาหารสัตว์ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์และร้านทางการใน Shopee Lazada และก็ TikTok นะครับบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอมีแมวต้องมีโอครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: เอฟแอมแฟนดอมไลฟ์ครับสัปดาห์นี้เรางดไปก่อนนะคุณผู้ฟังครับสามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังความสนุกของทุกด้อมของทุกคู่กันได้นะครับใน YouTube เอทามของเรานะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันสดๆนะครับ 20:30 ถึง 21:00 FM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM Fandom Live
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนจูรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พุทธอกพุทธัวครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับเราไปทัวร์ที่2กันนะครับกับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับยกความปลอดภัยไปถึงที่เลยนะครับไม่ว่าน้องๆจะมีเรื่องอะไรในใจเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกันครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดยืนคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคา

0: ลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่ออีไอเร
0: พอดีจะคิดเร
1: อ่ออีไอเร
0: ลงตัวยังจะคิดเร
1: อ่ออีไอเร
0: ไม่เสียงจะคิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอ่อีไอเร
0: พอดีจะคิดเร
1: อ่อีไอเร
0: ลงตัวยังจะคิดเร
1: อ่อีไอเร
0: ไม่เสียงจะคิดเ
1: ร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: บางทีจะว่าบังอ่ะ
7: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาเครื่องแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
8: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
7: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
9: นี่น่ะหรอนกนภา
7: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
10: พุทธทอล์คพุทธโท
11: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
12: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
13: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุมโปง X ครับวันนี้เรางดออกอากาศนะครับแต่คุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องหลอนๆนะครับที่นักเล่าเรื่องผีมาเล่ารวมไปถึงมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่าสามารถดูทั้งหมดนี้ย้อนหลังกันได้ครับใน YouTube Airtime ของเราอังคารคุมโปง X นะครับขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวช่วงบ่ายส่งต่อพี่นานดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมครับ8โมงจนถึงเที่ยงแบบนี้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันอังคารที่ดีมีความสุขมากๆทานข้าวให้อร่อยใจกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
7: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
6: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันสุดท้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
15: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันสุดท้ายคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ทางสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามเพื่อแสดงความอาลัยในสมุดหลวงเป็นจำนวนมากด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในด้วยทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
16: กรุงเทพมหานครร่วมกับกกต.แสดงพลังข้าราชการประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมปล่อยขบวนแบงคอกโหวตรณรงค์คนกรุงออกไปใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้ย้ำหมดเขตเพิ่มหรือถอนชื่อ17มิถุนายนนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
17: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมประกาศเจตนารมณ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดโดยไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์แบงคอกโหวตออกประชาสัมพันธ์ทั่วทั้ง50เขตเพื่อกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนรับทราบกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากพบว่ายังมีกระแสข่าวเรื่องป้ายหาเสียงที่มีน้อยและประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบวันเลือกตั้งที่แน่ชัดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน2569โดยทางกกต.ได้กำหนดสีบัตรเลือกตั้งไว้อย่างชัดเจนคือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใช้บัตรสีเขียวและเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ให้ใช้บัตรสีชมพูทางนี้ได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนรีบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหากพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ภายในวันที่17มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกฎหมายส่วนผู้ที่ติดภารกิจไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ขอความร่วมมือให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมืองวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
16: ปิดท้ายที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา USES รายงานว่าเมื่อเวลา 10:27 น.ตามเวลาไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.7 แมกนิจูดจุดศูนย์กลางใกล้เมืองปาลูจังหวัดสุสาวาขออภัยค่ะจังหวัดสุลาเวสีกลางประเทศอินโดนีเซียที่ความลึก10กิโลเมตรเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
18: ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแท้จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวเลยไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามในช่วงกลางวันวันนี้นะครับทั้งที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกและผู้ที่ติดตามให้กำลังใจทางเพจ Army Radio นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจนะครับเห็นหน้าค่าตาเราสองคนพร้อมกับทีมงานด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดทั้งรายการก็ต้องขอบคุณด้วยครับ
1: ส่งข้อความกันมาเยอะๆนะคะข่าวสารอะไรที่คุณกำลังเจอมาสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องราวดีๆส่งกันเข้ามาได้ค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะประชาชนต่างก็เข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศค่ะต่างก็เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอย่างต่อเนื่องณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้จนถึงวันนี้นะถึงวันนี้เท่านั้นตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาไปจนถึงวันนี้ยังมีเวลา 16:00 นนะคะบ่าย 16:00 นค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยคุณสมโพธิ์ได้ขึ้นบรรยากาศให้ดูแล้วนะครับว่าวันที่มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าในส่วนของการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปของพระองค์พาเนี่ยเนืองแน่นด้วยผู้คนนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับตามที่เราทราบกันดีนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาช่วงวันที่13ถึง19มิถุนายนนะครับประชาชนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันขณะที่ในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันประชาชนสามารถที่จะเข้าถวายสักการะพระศพได้โดยตรงนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: มีเรื่องราวความเป็นมาด้วยสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะถ้าได้อ่านนะคะก็มีความเป็นมาอยู่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดามีกำหนดให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลครบจำนวนวันนับวันที่นับตั้งแต่วันสิ้นพระชนนะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันเนี่ยจะมีในวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้นะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสสมวาน15วันก็จะมีในวันที่25ถึง26มิถุนายนพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือว่า50วัน ันก็จะมีในวันที่30ถึง31กรกฎาคมและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสะตะมวาน100วันจะมีในวันที่18ถึง19กันยายน2569ค่ะ
0: ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนทั่วไปนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระศพหลังจากสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล100วันนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ15มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 19:14 นโดยประมาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะก็กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบรมนาถบพิตรนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันไม่แน่ใจว่าได้นำรูปให้คุณสมโภชหรือเปล่านะคะมีภาพที่น่าประทับใจมากเลยค่ะก็ผูกพันกันมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เลยนะคะโดยทรงได้รับการหล่อหลอมแล้วก็อบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจากทั้งสองพระองค์รวมถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าด้วยทรงปลูกฝังเรื่อง

0: ก็เป็น
1: สวยงามเสมอ
0: สวยงามเสมอนะครับเสียงร้องของคุณบิวกิ้น
1: เรื่องจริงนะเพราะว่าดูพระรูปของพระองค์ท่านแต่ละรูปสวยงามจริงๆ
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะ
0: ก็หลายครั้งที่เราได้ยินคำพูดคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าเมื่อคนเราอันนี้พูดถึงปุถุ
1: ชนท
0: ั่
1: วไป
0: แล้วก็ในส่วนของทุกผู้ทุกนามเนี่ยนะครับเมื่อคนเราเสียชีวิตหรือว่าจากไปเนี่ยนะครับที่แรกที่คนเรามักจะไปก็คือไปอยู่ในหัวใจของคนที่ยังอยู่นะครับ
1: อยู่ในความทรงจำ
0: อยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวใจเนี่ยนะ
1: จริงๆเพลงนี้จริงๆดิฉันว่าซาบซึ้งตั้งแต่ที่นำมาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมถ้าฉันจะไม่ผิดหลานมากหรือเปล่า
0: ฮะ
1: นะคะ
0: ก็เป็นภาพยนตร์ดังนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ภาพที่เราได้ขึ้นโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านของสยามรัฐด้วยเนี่ยนะครับที่ได้นำมาเผยแพร่อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างไทยช่วยไทยพลัส60-40นะแต่ว่าเป็นในรูปแบบของฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเมื่อวานเนี้ยเขามีการเปิดให้ได้มีการใช้งานกันไปแล้ว
1: เริ่มใช้หรือยังคะ ดิฉันยังเลยอ่ะ
0: อย่าพลาดนะคุณมาณัฐมนต์นะครับคุณผู้ฟังหลายคนบอกโอ้โหก็เริ่มใช้กันแล้วมันก็สะดวกสบายเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับนายกอนุทินนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการขนส่งอาหารก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เยี่ยมบูธของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ AI นกกระซิบของธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็มีบริษัทแกร็บบริษัทไลน์แมนเนี่ยนะฮะมีโรบินฮูดแล้วก็มีช้อปปี้ฟู้ดด้วยเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณสมโภชได้ขึ้นภาพเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับออร์ซูเปอร์สตาร
1: ์อ๋อน้องเกลใช่ไหมคะ
0: น้องแอบิเกลนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวสายทำเนียบบอกว่าไปดูเนี่ยไม่ได้ไปดูท่านนายกเลยนะ
1: ไปดูน้องเกล
0: ไปดูน้องแอบิเกล
1: ค่ะ
0: ก็เป็นภาพบรรยากาศของเมื่อวานนี้ที่เรานำมาฝากการเป็นความน่ารักนะเมื่อวานนี้ก็ไปกับคุณแม่คุณชมพู่
1: ชมพู่อริยานะครับ
0: ซึ่งก็หลากหลายแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงครับ
1: น้องเกลขโมยซีนท่านนายกซะแล้วนะคะแต่ท่านนายกชงชาชัก
0: อันนี้น่าจะเป็นชาชัก
1: ครับเอาล่ะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการดำเนิน

0: โครงการในลักษณะนี้ก็คือประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้ประกอบการก็มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายตามแนวคิดไทยช่วยไทยค่ะ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเราพบว่าผู้ประกอบการหลากหลายกิจการเนี่ยนะครับมียอดขายแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่านะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเมื่อผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังจะช่วยยกระดับฐานรายได้ของธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามเนี่ยนะครับโดยเชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง2เท่าก็เป็นประโยชน์นะครับที่จะเป็นการตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยครับอ
0: ยากรู้จังเลยว่า FC ของเราเนี่ยเริ่มใช้กันบ้างหรือยังคะส่งข้อความมาบอกกันบ้างนะคะ แต่ว่าใช้หรือยังโครงการนี้นะคะ Food Delivery
1: พลาดไม่ได้นะสะดวกนะคุณมานัทมนคุณผู้ฟังครับอยู่ที่บ้านก็สั่งได้เลย
0: สั่งได้เลยแล้วก็ถูกกว่าปกตินะนะคะจิ้มค่ะสำหรับโครงการที่ว่านี้โครงการไทยช่วยไทย plus 60เขาเน้น60 40นะคะของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ food delivery platform ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ว่านี้ได้จนถึง30กันยายนนะคะอย่าพลาดนะ30กันยายนมีเวลาอยู่ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง3ทุ่ม21นาฬิกาค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของภาครัฐแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าในทุกพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ก็ต้องรีบใช้นะคุณผู้ฟังจะดองยอดกันไว้ไม่ได้นะ เพราะว่าเขาให้เดือนละพันแล้วถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเขาตัดยอดนะคุณมา
0: สเตอร์
1: ม
0: อ
1: นสมมุติคุณใช้ในเดือนนี้คุณใช้ไป800เหลือ200ปุ๊บเนี่ย
0: ตัดไปเลย
1: ขึ้นกรกฎาคมคุณไม่ได้ 1,200 นะ คุณก็ได้แค่ 1,000 ที่ทางรัฐเขาได้มีการสนับสนุนมาเนี่ยนะครับก็ต้องรีบใช้กันคุณผู้ฟังครับไม่สามารถที่จะทบยอดได้นะครับยาวไปถึงวันที่30กันยายนนี้ก็เดือนละพันเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการช่วยลดผลกระทบจากเรื่องของค่าครองชีพจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วย
0: ถูกต้องแล้วอย่าลืมไทยว่าไม่ได้มีแค่ไทยช่วยไทย plus ยังมีบัตรสวัสดิการ
1: รั
0: ฐด้วยนะ
1: อ๋ออันนี้ก็เปิดลงทะเบียนกันอยู
0: ่
1: เนี่ยนะครับเอาไปดูที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างการบ้านการเมืองคุณผู้ฟังอันนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศอย่างในส่วนของรัสเซียนะครับในเวทีอาเซียนรัสเซียเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยนะครับมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้นะครับที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยนะครับโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวเนี่ยเป็นการขยายเศรษฐกิจขยายการค้าขยายการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและก็ประชาชนนะครับท่านนายกจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศนี้เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศโดยในการเดินทางครั้งนี้ค่ะก็จะเข้าร่วมการประชุมระดับนำผู้นำนะคะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียแล้วก็พบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินด้วยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะคะได้คุยกันแน่ตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าและการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งท่านนายกนะครับคุณรู้ไหมว่าท่านเน้นย้ำแล้วก็กำชับอะไรทุกหน่วยงานเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศนะครับท่านบอกว่าต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศโอ้อันนี้น่าสนใจนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเข้าร่วมประชุมเท่านั้นน่ะแต่ว่าต้องมีผลลัพธ์น
0: ะ
1: แล้วก็ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่นี่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนแล้วก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวได้ด้วยเนี่ยนะครับท่านก็เน้นย้ำแล้วก็กำชับเรื่องนี้มากๆครับ
0: แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะนางสาวรัชดาค่ะยังกล่าวด้วยว่าในช่วงเศรษฐกิจโลกแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความผันผวนไทยจำเป็นที่จะต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้าง กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งทางด้านพลังงานปุ๋ยแล้วก็วัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยเนี่ยก็มีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งก็สามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับก็ในมิติการเดินทางในครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญด้วยที่จะสร้างช่องทางใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านอาหารและการดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวครับ
0: ก็ช่วยให้เกิดความหวังแก่ผู้ประกอบการต่างๆนะรวมถึงรายย่อยด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: นอกจากนี้ค่ะไทยยังใช้เวทีดังกล่าวเนี่ยผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและประชาชนระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะครับจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ไทยจะใช้ขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกคนต่อไปครับ
0: เดี๋ยวต้องคอยติดตามดูนะคะว่าหลังจากที่ไปประชุมครั้งนี้มาแล้วจะมีอะไรดีๆกลับมาในประเทศไทยของเราอีกบ้างนะคะเอามาดูในมิติของกองทัพบกเราบ้างว่ามีงานอะไรสำคัญบ้างเมื่อวานค่ะมีงานอบรมการใช้งานเขาเรียกว่าระบบ CAP RTA นะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่15มิถุนายนเวลาบ่ายโมงครึ่งพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ CAP RTA ของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวระดับหน่วยนะคะจำนวน114หน่วยณโรงแรมมิโดเขตปฏิพัฒน์กรุงเทพค่ะอันนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือสำหรับกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพนะคะรวมทั้งครอบครัวนั่นเองซึ่งทางกรมกำลังพลทหารบกเนี่ยจัดขึ้นนะคะโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเนี่ยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ค่ะ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวนะครับมีภารกิจในการประสานงานการติดตามให้ความช่วยเหลือและกำกับดูแลการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กับกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวโครงการนี้หลายครั้งเรามีการนำเสนอเนี่ยครับเป็นโครงการดีๆที่ทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้มีการเปิดนะครับ CAP ATA เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตข่าวสารกับท่านอาจารย์ชยาแป๊บนึงครับท่านรออยู่นะครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ช่วงนี้นะคะมีข่าวสารดีๆจากท่านอาจารย์ชยายิ้มวิไลค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ชยาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับคุณแองครับก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปโดยเรียกว่าเศร้าสลดกันทั่วไปนี่นะครับเนื่องด้วยการสิ้นพระชนของพระองค์พาเนี่ยครับก็สงสัยกันมาโดยตลอดว่าพระองค์พานั้นเนี่ยทรงหายไปไหนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็พระองค์ก็สิ้นไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อม ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากีวังกรนะครับได้เสด็จไปด้วยพระจนพระที่นั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่จากพระที่นั่งอมรสถานอย่างไรก็ตามนะครับก็เข้าไปร่วมไปกุศลพระราชพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะครับทั้งนี้เนี่ยก็สามารถเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมไปถวายสักการะได้ที่ศาลาสหทัยสมาคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าผมก็ตั้งใจว่าจะไปประมาณภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เรียกว่าทรงเสียพระทัยอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็เสียอกเสียใจกันอย่างมากมายเนี่ยนะครับท่านมีพระชนมายุเนี่ยนะครับก็เพียง47พรรษาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเรียกว่าให้ความเคารพอย่างไรก็ตามมาติดตามเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็เยือนประเทศรัสเซียนะครับวันที่17-18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นประชุมสุดยอดอาเซียนกับรัสเซียนะครับเพิ่มโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุนเดินหน้าในเรื่องของ ทางด้านการค้าการลงทุนเปิดในเรื่องของตลาดใหม่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็เปิดโอกาสในเรื่องของทางด้านการพลังงานเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการประชุมสุดยอดเนี่ยในเรื่องของไทยกับรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะครับที่เมืองคาซานที่สหพันธรัฐไทยกับรัสเซียนะครับโดยมุ่งใช้เวทีในเรื่องของดังกล่าวเนี่ยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางด้านที่เกี่ยวกับพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยมีเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำครับการหารือภาคเอกชนอาเซียนนะครับกับรัสเซียแล้วก็พบผู้นำประเทศสมาชิกเนี่ยนะครับจากอาเซียนรวมถึงท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำในเรื่องการเพื่อผลักดันความร่วมมือทางการค้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีการท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เรียกว่ากำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยการเข้าร่วมเวทีการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจโลกและก็ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็มีเรื่องของความผันผวนไทยชวนการกระจายการค้าการลงทุนด้านพลังงานเนี่ยครับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์เนี่ยครับในเฉพาะสมัยพิเศษเนี่ยจัดขึ้นในเรื่องในโอกาสครบทบทวนครบรอบเนี่ย3ทั้งหมดเนี่ย35ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่เยือนประเทศฝรั่งเศสนี่เมื่อประมาณสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณแอนครับอีก2ข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยก็ร่วมลงนามที่จะดีลเรื่องสันติภาพเนี่ยวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยในที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เรียกว่าถือว่ามีการร่วมมือกันแต่ร่วมมือกันที่จะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยแล้วก็เปิดกำชับในการที่จะบ่มกำจัดพุ่นระเบิดเนี่ยที่เปิดช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยก็ยังไม่มีการบรรลุเนี่ยนะครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็รู้สึกว่ามั่นอกมั่นใจมากนะครับที่จะให้มีการ ็มีการเจรจากันนะครับแล้วก็อิหร่านก็ว่าทำท่าว่าจะหยุดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะหยุดยิงหรือหยุดจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับในเรื่องของที่การที่จะให้มีการเจรจาเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องสงครามอิรักกับอิสราเอลนะครับก็ยังไม่สามารถยุติได้เลยนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีท่านนายกเนทันยาฮูเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถยุติได้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าประเทศยังมีการดีเลย
0: ์
4: ในเรื่องการเจรจากันต่อไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องการศึกสงครามของอเมริกากับอิหร่านเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของอิสราเอลเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะยุติได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการเจรจากันก็เจรจากันไปแต่ศึกสงครามเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ยุติโดยเร็วที่สุดครับคุณแนนครับ
0: ค่ะก็ข่าวสารนะคะหลากหลายเลยวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลแล้วพบกันอีกครั้งนะคะในวันอังคารหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
1: ครับแต่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะครับที่นำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับรายการของเราคงต้องถือโอกาสนี้ดำราคุณผู้ฟังไปพร้อมท่านอาจารย์ชยาเลยเนี่ยนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุริยะเผยมาเลเซียตอบรับหนังสือขอหารือแล้วเตรียมเจรจาเปิดทางส่งออกกุ้งไทยแลกนำข้าวปลากระพงย้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดสักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
12: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
14: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
7: สุริยะเผยมาเลเซียตอบรับหนังสือขอหารือแล้วเตรียมเจรจาเปิดทางส่งออกกุ้งไทยแลกนำข้าวปลากระพงย้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดพร้อมเร่งหาทางลดขั้นตอนพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าหาตลาดใหม่รองรับผลกระทบผู้ประกอบการไทยคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
15: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยและการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อขอหารือในประเด็นดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับแล้วโดยฝ่ายมาเลเซียแจ้งว่าติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่เสนอขอหารือและเมื่อเดินทางกลับจะเร่งประสานกำหนดวันประชุมที่เหมาะสมซึ่งประเด็นสำคัญของการหารือก็จะเป็นการขอให้มาเลเซียอนุญาตนำเข้ากุ้งของประเทศไทย ขณะที่ไทยก็พร้อมพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนั้นจะเป็นการหารือเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่แต่ละฝ่ายกำหนดโดยมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียกำหนดและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดให้มาเลเซียจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามอาจมีการหารือแนวทางเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนการเตรียมหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระบุว่าเรื่องดังกล่าวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังพยายามช่วยหาตลาดใหม่ให้อยู่ส่วนในช่วงการเจรจายังไม่แล้วเสร็จและผู้ประกอบการอาจได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนั้นระบุว่าต้องให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูแลและช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: กรมการค้าต่างประเทศชี้การกลับมาเปิดด่านเมียวดีของเมียนมาหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมาและการส่งออกของไทยโดยเฉพาะผ่านด่านแม่สอดจังหวัดตากแต่การฟื้นตัวยังขึ้นอยู่กับมาตรการอนุญาตอิมพอร์ตไลเซนและระบบบริหารเงินตราต่างประเทศของเมียนมาซึ่งยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางการค้าในช่วงครึ่งหลังปี2569กองทัพเรือย้ำมาตรการควบคุมชายแดนไทยกัมพูชาเข้มงวดล่าสุดจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้3รายหลังเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
16: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 20:20 นาทีของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชา3รายเป็นชาย1คนหญิง2คนพร้อมสัมภาระขณะลักลอบเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามแนวสวนลำไยจากการตรวจสอบพบว่าทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าประเทศโดยให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดไพรแวงประเทศกัมพูชาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและไม่มีงานทำจึงพยายามลักลอบเข้ามาหางานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะตอนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กองทัพเรือระบุว่าผลการจับกุมครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมชายแดนและการปิดด่านตามนโยบายรัฐบาลพร้อมยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
17: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
1: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 10

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM DJ Playlist by
2: DJ แนนค่ะสวัสดีคุณฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วบ่ายโมง13นาทีของวันอังคารนะคะวันนี้มองไปข้างนอกจริงๆก่อนจะบ่ายโมงยังแดดจ้าอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มครึ้มๆมาแล้วแหละดังนั้นเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้นะคะก็อาจจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่มีความหมายค่อนข้างจะตรมๆอมทุกข์หน่อยๆ

เดี๋ยว 3-4 โมงเย็นวันนี้ก็รู้กันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะแน่นว่าเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ไม่ว่าเราจะเจอความผิดหวังมามากมายขนาดไหนแต่ทุกครั้งที่เห็นว่ามันมีความหวังแค่เพียงเล็กน้อยมันก็ไม่มีอะไรต้านอยู่เราก็จะกระโดดเข้าไปหาสิ่งนั้นทุกที

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: ได้ใช้เวลาช่วงเพลย์ลิสต์นะคะอ่านข้อความของผู้ฟังชาวแก๊งบ่ายโมงของเราที่ทักทายกันมาผ่านแอป A-Time ฟังฟินนะคะทักทายทุกข้อความเลยแล้วก็รับรู้นะคะสำหรับทุกรีเควสเดี๋ยวจะทยอยดูให้กันละกันนะคะมีข้อความนึงจากคุณผู้ฟังบอกว่าขอหวังหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าจิ้มไปจิ้มมาเนี่ยก็จัดลอตเตอรี่มาแล้วรวม21ใบต้องถูกสักใบแล้วค่ะคุณแนนด้วยพลังแห่งการแมนิเฟสหู21ใบเลยอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากนะแนนกดบางที5ใบเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เยอะแล้วเพราะว่าเราไม่ได้คิดแค่ว่ารางวัลอย่างเดียวไงเราคิดว่าแล้วถ้าไม่ถูกอ่ะไอสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันก็จำนวนหนึ่งอ่ะกินข้าวต่อลมหายใจได้หลายวันเหมือนกันเอาเป็นว่าก็ขอให้ใน21ใบนั้นมีสักใบที่ทำให้สมหวังแล้วกันนะคะ
0: พุทธทอล์คพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
2: นี่พูดถึงการแมนิเฟสนะมันเป็นการที่เราเหมือนคิดอะไรแล้วเราก็แบบว่าพยายามที่จะดึงดูดสิ่งนั้นถ้าแนนเข้าใจไม่ผิดนะมันจะประมาณนี้นะคะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของการจะทำตัวเองให้มันสามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้เนี่ยเราก็ต้องทำตัวเองให้มันแบบสะอาดนะหน้าที่จะต้อนรับสิ่งดีๆหนึ่งในนั้นหลายคนก็แนะนำให้อาบน้ำนะคะก็ตรงกับสิ่งที่คุณบราวน์โทรมาในพุททอล์คพอดีเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยจะมีการอาบน้ำ2แบบด้วยกันนะคะแล้วแต่วันว่าวันนั้นเผชิญอะไรมาอาบน้ำมีอาบน้ำใหญ่กับอาบน้ำแบบย่ออาบน้ำใหญ่เนี่ยก็คือจะถูสบู่2รอบสระผมอีก 2-3 ครั้งถ้าอาบน้ำย่อคือถูสบู่1รอบเพื่อนเล่าตัวบอกว่าคุณบราวน์แปลกก็เลยอยากโทรมาถามว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมมีอาบน้ำย่อกับอาบน้ำใหญ่ไหมคุณฟังเป็นไหมอ่ะแต่แนนอ่ะเคยได้ยินวลีอาบน้ำใหญ่จากการดู TikTok นี่แหละเขาก็จะมีการตั้งกล้องเนาะแล้วเขาก็จะเหมือนขัดสีชวีวันทำความสะอาดทุกส่วนแบบพิถีพิถันแนนว่าทุกคนก็มีแหละแต่อาจจะไม่ได้นิยามเป็นกิจลักษณะว่าอาบน้ำย่ออาบน้ำใหญ่มันก็คงเป็นเวลาที่บางทีเราเร่งรีบอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้พิถีพิถันมากแต่ถ้าเราพอมีเวลาแนนเชื่อว่าหลายคนก็เอนจอยกับการอาบน้ำนะเพราะว่านอกจากจะได้ทำความสะอาดร่างกายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราได้อยู่กับตัวเองมันเป็นเวลาที่เราค่อยๆทำกิจกรรมของเราไปโดยที่อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่มาดึงดูดความสนใจเราเหมือนตอนเวลาอื่นอาจจะทำให้เราได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความคิดดีๆเกิดขึ้นมาในช่วงอาบน้ำหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่คือพุทโธพุทโธนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทโธพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันอังคารลองจุดเทียนหอมในห้องกลิ่นอ่อนๆจะช่วยให้บรรยากาศสงบเหมาะกับการพักกายพักใจหลังจากวันที่วุ่นวายครับ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เทศบายคานิว่ามหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดีไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show ดีไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอ
2: ร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแสบ
6: ว
5: ัน
6: ไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกพนันวันนี้วันนั้นวันไหน
7: วันวันเจอแต่ปัญหา
8: พุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: ในจักรวาลใต้โต๊ะเนี่ยล่าสุดเขาก็จะมีผลิตผลใหม่ออกมานะคะที่เราจะได้ดูกันคืนนี้แล้วเป็นตอนแรกนะคะสำหรับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนั่นเองไปดูกันว่าชีวิตของ3หนุ่ม Gen Y ที่ถูกเลย์ออฟในวัย45แล้วไม่มีใครรับเข้าทำงานจนต้องไปสร้างบริษัทเองแล้วก็ต้องไปยืมเงินพี่อ้อยด้วยนะคะมันจะมีปัญหามากมายความวุ่นวายอะไรนะคะติดตามกันได้ในใต้โต๊ะทำงานวันนี้ 3:30 นทางช่องวัน31เป็นตอนแรกนะคะก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปวันดีรอเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเราจะมีการดูแบบได้อรรถรสเต็มๆกันจุกๆที่แอปวันดีเวลา 4:00 นตรงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับ1ซีรีส์จากจักรวาลใต้โต๊ะเนาะส่วนใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมากับบรรยากาศสดๆก็ยังมีหลายช่วงให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นช่วงจ็อบเจนซีหรือว่าจะเป็นใต้โต๊ะเลือกตั้งนะคะก็ติดตามกันได้ 2:00 นถึง 4:00 นทุกวันจันทร์กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: ถ้าได้ยินขนมแมวเลียกินโนสปูนแน่นอนว่าเราจะต้องมี new release มาฝากกันนะคะขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนค่ะเป็นหนึ่งงานจากเจ้าพ่อเพลงรักก็ว่าได้นะคะเขาน่าจะมีเพลงที่เป็นเพลงรักแล้วก็เพลงที่ใช้ในงานแต่งเยอะมากแล้วก็คือ No One Else นั่นเองกลับมาซิงเกิลนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เกิดจากการที่แฟนเพลงเขาไปคอมเมนต์ใต้คลิปว่าหลังจากฟังเพลง No One Else นะรู้สึกเหมือนมีแฟนเลยรู้สึกเหมือนได้รับการอบกอดจากใครสักคน No One Else ก็เลยตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้กับทุกคนที่จะได้รับความรู้สึกดีๆ mood ที่มันมีความสดใสมากขึ้นอยากจะชวนใครสักคนมาฟังด้วยกันและแน่นอนพี่ๆเขาก็อยากจะชวนศิลปินสักคนหนึ่งมาเติมเต็มความสดใสในเพลงนี้นะคะก็ได้น้องคอปเปอร์จากวงบัสมาร่วมฟีเจอริงด้วยกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณ
12: คนที่เธ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะการขอเพลงของคุณผู้ฟังเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะบางคนก็อาจจะขอเป็นชื่อเพลงมาเลยนะคะบางคนใส่ชื่อมาพร้อมศิลปินเสร็จสับเรียบร้อยแต่ว่าบางคนอาจจะนึกชื่อเพลงไม่ออกก็เลยส่งมาเป็นปริศนาธรรมนะคะอย่างเช่นข้อความนี้บอกว่าอยากจะฟังเพลงเก่าของพี่เบิร์ดค่ะที่มันร้องว่าฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้อะค่ะเพลงนี้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดอ่ะเปิดให้

0: สักที
1: แค่คิวมาแล้วเว้ยเห็นเธอไปยืนรอช่อดอกไม้หน้าเวทีฉันไม่เข้าใจแต่มันคงเป็นประเพณีดูสาวๆทุกคนเขาชูมืออย่างกระเทพีเจ้าสาวเขาพร้อมจะโยนก็เตรียมรักกันให้ดี

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
5: อ R E I เร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
5: อ R E I เร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
5: R E I เร
6: พิเศษอย่างที่คิดเร
4: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
5: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
5: R E I เร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
5: R E I เร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
5: R E I เร
6: พิเศษอย่างที่คิดเ
4: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: E F M Playlist of the Week
1: Highest Clamber
7: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีเจอริงแบล็คฮาร์ทเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14 นาฬิกากับปวาริสาวรัตรีประภาค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายชนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนคุณสารทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: ที่ประชุมครม.เร่งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังมีประเด็นจากกรณีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทั้งนี้ในการยกย้ายเกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นวันที่15มิถุนายนสรท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนเกษตรกรห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำหากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายเพลิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามประสบปัญหาการรุกรานของปลาหมอคางดำซึ่งปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรพุทธศักราช2564ห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำหากผู้ใดฝ่าฝืนทำการเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำจะถูกดำเนินคดีมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วผ่านระบบดิจิทัลและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเปิดเผยในเร็วๆนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้หลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ด้านสื่ออิหร่านรายงานว่าหลังสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำและเรือสินค้าอีก2ลำได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์โมสแล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเอกสารฉบับนี้ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ของประธานาธิบดีทรัมป์นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านโดยข้อตกลงยังรวมถึงการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจารายละเอียดของข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ในอนาคต
5: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรัตติประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะคุณฟังเป็นเหมือนกันไหมแนนว่าตั้งแต่เรามีมือถือเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่เพิ่มเข้ามามันติดมือเราเนี่ยเวลาที่เรามีคำถามอะไรเกิดขึ้นมามันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านส่วนตัวแต่เราก็จะทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องไปหาคำตอบให้ได้ทั้งที่คำถามเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นคำถามที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องหาคำตอบหรือบางครั้งไถไปเรื่อยๆอาจจะเห็นกับบางข้อมูลที่เฮ้ยไม่เคยสงสัยเลยแต่ว่าพอเขามาให้ข้อมูลก็น่าสงสัยเหมือนกันใครที่เป็นแฟนคลับเซเลอร์มูนเหมือนแนนนี่เป็นคนหนึ่งเลยที่คือจะสะสมการ์ดนะแล้วก็ชอบดูมากนะคะเซเลอร์มูนคือเคยสงสัยไหมว่าทำไมเนี่ยเวลาเซเลอร์มูนแปลงร่างเนี่ยมันดูนานนะกว่าจะหมุนกว่าจะเอื้อนเอ่ยตัวแทนแห่งจันทราอะไรใดๆเนี่ยมันนานแล้วทำไมศัตรูหรือว่าปีศาจถึงยอมจะยืนรออยู่เฉยๆไอ้จังหวะหมุนตัวเนี่ยทำไมไม่เข้าจู่โจมเซเลอร์มูนเลยซึ่งทางกลุ่มเซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับนะคะเขาก็เหมือนตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีคำตอบมาให้ด้วยก็ไปเป็นคำตอบนะคะที่เป็นคอลัมน์ Q&A ของทีมงานโตเอะในนิตยสารญี่ปุ่นนะเขาก็ตอบว่าอ๋อเรื่องนั้นน่ะก็คือภาพที่เห็นในทีวีที่ตอนแปลงร่างเนี่ยมันดูเหมือนใช้เวลานานแต่ในความเป็นจริงแล้วเซเลอร์มูนเนี่ยใช้เวลาแปลงร่างแค่ประมาณ 0.1 วินาทีเท่านั้นเองถ้าดูด้วยความเร็วจริงๆแบบฉายด้วยความเร็วจริงๆเนี่ยคนดูจะมองไม่ทันก็เลยทำภาพออกมาให้ดูเป็นสโลโมชั่นแทนนี่เนี่ยดูเซเลอร์มูนมาตั้ง30กว่าปีไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมตั้งหวะแปลงร่างศัตรูไม่จู่โจมเฮ้ยพอเซเลอร์มูนไทยแลนด์แฟนคลับบอกมาเฉลยมาแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองเขาสโลโมชั่นให้เราดูจริงแปลงร่างแป๊บเดียว
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: สัปดาห์นี้ EFM Fandom Live ของเรานะคะงดออกอากาศ1สัปดาห์เพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับ EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำในช่วงที่รอนี้นะคะก็ยังคงไปดูย้อนหลังกันได้อย่าง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็จะเป็น2คู่จากซีรีส์เรื่องพบเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเนทน้องเจเจน้องลาเต้แล้วก็น้องคิม
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ุดทอล์กฟุดทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนจูรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: ดูจากคำถามของน้องๆที่ถามพี่ๆในห้องประชุมนะคะสำหรับพุทธพุทัวเนี่ยก็มีหลายคำถามเลยที่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเป็นส่วนใหญ่นะคะคือถ้าดูจากคำถามเนี่ยล้วนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกวัยเลยนะคุณฟังเพียงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นวัยที่ว้าวุ่นหน่อยเหมือนกับเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักมากนักก็เลยสงสัยนะคะอย่างเช่นมีน้องม.6 คนนึงเขาก็บอกว่าถ้าเราเลิกแฟนเก่าไปนานมากแล้วแต่ก็ยังยกให้เขาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตแล้วแม่ของแฟนเก่าก็ยังติดต่อเรามาแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เรามีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่เราก็ไม่โอเคด้วยจะทำยังไงดีนะคะเห็นไหมมันเป็นปัญหาที่นั้นว่าคนที่โตๆแล้วก็มีปัญหาอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะก็เลยมาถามพี่ๆอย่างที่บอกไปว่าพุทธพุทธทัวร์เนี่ยเขาก็จะไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยรับฟังน้องๆมัธยมนะคะซึ่งวันศุกร์นี้19มิถุนายนพี่ๆเขาจะไปกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการน้องๆที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไป

0: ด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สวัสดีวันอังคารลองแบ่งเงินเป็นส่วนๆสำหรับใช้จ่ายแบ่งออมแล้วลงทุนดูนะครับจะช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้นเยอะเลยนะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทํางานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
3: แค่คิดถูกต้องมั้ย
2: ใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หมวกเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
5: คืนนี้อังคารคลุมโปง X ของเรานะคะงด1วันนะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันอังคารหน้า23มิถุนายนนะคะต้อนรับคุณเอกตายแน่เป็นอีกหนึ่งนักเล่าเรื่องผีนะที่ก็มีแฟนๆเยอะนะคะก็เลยเชิญมาเล่าในรายการส่วนระหว่างที่รอเนี่ยจริงๆอังคารคลุมโปงของเรานอกจากจะมีตัดเป็นไฮไลท์แต่ละเรื่องให้ได้ฟังกันแล้วเนี่ยเรารู้ว่าหลายคนชอบฟังเรื่องผีเวลาขับรถไกลๆนะคะก็เลยมีเป็นเพลย์ลิสต์ที่รวมเรื่องหลอนติดชาร์ตเป็นลองเพลย์อังคารคลุมโปง X มีแบบซีซั่น1นะมีซีซั่น2แล้วนะคะฟังกันไปยาวๆเลยแบบเกือบ3ชั่วโมงก็เผื่อว่าใครที่ชอบฟังเรื่องผียาวๆนะก็ไปเลือกฟังกันได้ใน YouTube A-Time นะคะแล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าเราเจอกันนะคะอังคารคลุมโปง X ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคลุมโปง Xสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะเปิดเพลงความหมายเศร้าๆอกหักระทมมาเยอะแล้วเดี๋ยวลาไปด้วยเพลงที่อาจจะโอเคดนตรีเศร้าหน่อยแต่ว่าเนื้อหาน่าจะไม่ได้เศร้ามากนะคะนี่คืองานจากน้องนูนิวกับรักแท้ลาไปด้วยงานนี้เลยพรุ่งนี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสามกับดีเจแนนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกทะลุ90ล้านบาทขณะยอดใช้จ่ายรวมร้านค้าทุกประเภทมากกว่า 31,000 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: ยุงขยะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าข้อมูลการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แก่ระหว่างวันที่15ถึง30มิถุนายน2569เวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังข้อมูลล่าสุดณวันที่15มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ายอดการใช้จ่ายร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery สะสมรวม 91.68 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 52.02 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 39.66 ล้านบาททั้งนี้เมื่อรวมยอดการใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภทพบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 31,640.95 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 18,310.63 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่าย 13,330.32 ล้านบาทเอกนัทมั่นใจราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงต่อหากสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานลดภาระค่าไฟประชาชนดัน Data Center ร่วมรับต้นทุนระบบไฟฟ้ายืนยันกองทุนน้ำมันยังไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มคุณอภิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นโดยระบุถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกหลังมีความคืบหน้าการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกทยอยปรับตัวลดลงโดยกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการประชุมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกวันเพื่อพิจารณาปรับราคาน้ำมันในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลงโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการบริหารราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนคิดเป็นวงเงินกว่า 8,300 ล้านบาทครอบคลุมน้ำมันกว่า 2,400 ล้านลิตรส่งผลให้สามารถตึงราคาและทยอยลดราคาน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดราคาดีเซลปรับลดลงแล้ว1บาทต่อลิตรและหากการเจรจาหยุดยิงประสบผลสำเร็จเชื่อว่าราคาน้ำมันจะมีแนวโน้มลดลงต่อไปส่วนการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.โดยมีเป้าหมายลดภาระค่าไฟของประชาชนพร้อมเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟกลุ่มใหญ่สำหรับธุรกิจ Data Center ซึ่งใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงให้ร่วมรับภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศนอกจากนี้ยืนยันว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมเนื่องจากมีมาตรการบริหารจัดการรองรับและอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและกลไกราคาค่ากันกันในระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเท่านี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์1348หรือช่องทางออนไลน์line at bmta และเว็บไซต์ bmta.co.th
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาว EFM นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนร่วมงานของอีฉันนะคะตะกวงนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราทักทายกันตามเวลาของเราปกติบ่าย 3:00 นกับอีก 33 นาทีเราเริ่มจากรักเอ่ยนะคะพนมนาคานะคะแล้วก็ต่อกันที่ซ่อนกลิ่น อดีตก็คืออดีตแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอย่าไปรักใครอีกนะคิดถึงกันบ้านใหม่บ้างไหมนะคะสำหรับเจสันยังเราไม่ได้ยินเพลงนี้นานแล้วนะเมื่อช่วงหนึ่งเราก็ตามช่วงเวลาแหละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาหนึ่งเราก็จะได้ยินเพลงหนึ่งบ่อยเพราะมันเป็นเพลงที่อยู่ในเหตุการณ์และวันเวลานั้นป่ะ
2: ถูกครับ
1: แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไป
2: ใช่
1: แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพลงในความทรงจำหายไปในที่นี้คือหายไปจากชีวิตประจำวันซึ่งปกติเราอาจจะเคยได้ยินมาตลอดวันหนึ่งได้ยิน5รอบ7รอบ8รอบอยู่ที่ว่าความชอบเรามากน้อยแค่ไหนหรือเราเปิดวิทยุแล้วเราเจอว่าเพลงนี้มันฮิตมากมันถูกเปิดไม่ว่าจะหมุนไปช่วงไหนสถานีไหนจะเจอทั้งหมดถูกไหมฮะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วมันก็จะอยู่ในความทรงจำของเราซึ่งแต่ละคนมีความทรงจำที่หลากหลายในเพลงหนึ่งเพลงความทรงจำของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันห้วงเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: เพราะเราจะได้รู้ว่าณขณะนี้เรารู้สึกอะไรณขณะนี้เรากำลังคิดอะไรและปัจจุบันขณะมันช่วยให้เรามีสติได้ดีด้วยนะเราจะรู้การแก้ปัญหาได้ดีถูกไหม
2: ถูกครับ
1: มันแต่มันต้องฝึกนะคุณผู้ฟังไอ้พูดแบบเนี้ยฟังพ่อแม่เราพูดมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วเราก็จะแบบว้ายคนแก่มีสติไม่มีนี่จะนั่งคุยกับคนข้างหน้าได้ไหมเนี่ยเราก็จะพูดแบบนี้เนี่ยเราก็จะพูดอย่างนี้ไงมันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแต่เราจะพูดว่าเราจะเถียงว่าถ้าเราไม่มีสติเรานั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกถูกป่ะเราจะบอกว่าเหมือนเราไปกินเหล้าอ่ะคุณผู้ฟังหรือเราทำสิ่งไม่ดีเราก็จะบอกว่าเราทำด้วยสติป่ะ
2: ไม่บอกหรอก
1: เราบอกว่าเราทำด้วยสติเราจะเถียงไง
2: เ
1: ราจะเถียงว่าเราใช้สติในทุกการกระทำเช่นโอ้ยคนกินเหล้าอ่ะคือคนไม่มีสติไม่มีสติจะยกแก้วได้ไงอ่ะเราก็จะเถียงตรงนี้ไปว่าไม่มีสติเราจะยกแก้วได้เหรอถูกปะล่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ไงเรามีข้ออ้างที่เราจะทำอะไรทั้งหมดแหละเราเก่งจะตายคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะถามว่าทำไมเราถึงต้องมีสติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหันซ้ายหันขวาเรื่องราวมันเยอะมากนะคะเรื่องราวมันเยอะมากเหลือเกินมันต้องใช้สติจริงๆสติเป็นสิ่งที่เขาให้มาติดตัวแต่มันหายากอ่ะมันหาไม่ค่อยเจอยิ่งคนใช้รถใช้ถนนหายากไหมสตินี่หายากมากเลยสติกับมารยาทไม่รู้อะไรมันมายากกว่าย
2: ิ่งถ้ารถติดหนักๆนะ
1: แล้วแซงกันไปมันพูดยากคุณผู้ฟังบางทีมันก็เปลี่ยนคนได้หนึ่งคนเหมือนกันนี่ก็เปลี่ยนเราเหมือนกันนะเวลารถติดอ่ะแล้วเจอคนที่แบบนิสัยไม่ดีอ่ะสติเราก็หลอนหลุดเหมือนกัน
2: จริงๆ
1: นะคะมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสติอยู่กับตัวดีชั่วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เซฟตัวเราเองก่อนนะคะคุณผู้ฟังเพราะเมื่อวานไถๆอยู่แล้วเจอข่าวอันนึงคุณผู้ฟังมันสังคมมันไปถึงจุดนี้แล้วนะ
2: ค
1: ิดว่าน่าจะไม่ใช่ AI คิดว่านะเป็นภาพครูที่เขาถ่ายเหมือนมือถือตามเด็กขึ้นไปเหมือนเห็นหรืออะไรไม่รู้ที่จีนนะแต่ไม่รู้มณฑลอะไรเมืองอะไรเด็ก2คนกำลังจะอุ้มเพื่อนผู้หญิงอ่ะ
2: อ๋อเห็นบนดาดฟ้า
1: บนดาดฟ้าแล้วจะเหมือนจะปล่อยลงแต่โชคดีว่าคนที่ตามขึ้นไปทันเลยไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วก็เด็กผู้หญิงก็อยู่ในก็ลงมาใช้ชีวิตปกติส่วนอีก2คนก็เดินแยกจากไปซึ่งทำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม
2: ่
1: แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทีและไม่ได้เกิดขึ้นพบเห็นได้ง่ายแต่ถามว่าใหม่ไหมการทำร้ายกันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะคะแต่จำนวนความถี่และพื้นที่ที่พบเห็นมันเกิดมากขึ้นเนาะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่อาจจะกำลังเป็นเหยื่อของใครหลายๆคนนะเพราะว่าที่ผ่านมาไอ้พี่กวงดูจบยังไง
2: ดูจบแล้ว
1: ที่teach you a lesson นะ
2: จบแล้ว
1: คือในขณะที่ดูถ้าเราดูแบบดูนะคนเป็นเหยื่อคือคนที่น่าเห็นใจในทุกสถานการณ์แล้วเราจะทำยังไงให้เหยื่อหนึ่งคนกลายเป็นผู้รอดเพราะคนที่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังก็รู้อยู่เวลาคนวงนอกบอกทำไมไม่ทำอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำอย่างเงี้ยแค่จะบอกคนว่าเราโดนทำอะไรอ่ะมันยังไม่ง่ายเลยลุกขึ้นจะมาบอกกับคนว่าสิ่งที่เราโดนกระทำคืออะไรมันยังไม่เคยง่ายและจะสู้จนวางวายมันก็ยากอยู่เนาะ
2: คร
1: ับ เราใช้คำนี้จริงเพราะบางคนสู้จนเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ง่ายพอดูเรื่องนี้มันจะทำให้หลายคนที่เคยอยู่วงนอกและเคยบอกว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้วะทำไม ทำไมแค่นี้เขาไม่ลุกขึ้นมาวะ
2: ทำไมยอม
1: เราไม่เคยถูกเกิดมาเป็นผู้ถูกกระทำอะค่ะคุณเป็นคนที่โชคดีมากนะคะเนื้อออกไหม
2: จริงครับ
1: คุณไม่เคยถูกเป็นผู้ถูกกระทำคุณคือคนที่โชคดีอีกนิดนึงแค่เพิ่มความเข้าใจซึ่งมันอาจจะยากว่าควรถูกกระทำเป็นอย่างไรเพราะบางทีคุณอยู่ฝั่งผู้กระทำด้วยซ้ำแค่ไม่ต้องเข้าข้างคนกระทำก่อนเนื้อออกไหมแล้วรับฟังก่อนเพราะคนถูกกระทำนะเงยหน้าขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองยากมากแล้วพอมันโดนเยอะเยอะเยอะเข้าอ่ะมันหดตัวยิ่งกว่าหดมันเหมือนถ้าอยู่เป็นเต่าแล้วก็อยู่ในกระดองอ่ะมันไม่ง่ายเลยคุณผู้ฟังที่จะกล้าเดินไปบอกใครว่าโดนอะไรใช่ป่ะพี่กวาง
2: จริงครับ
1: ลองดูนะคะมันมีหลายเรื่องที่พยายามจะทำให้เราเห็นว่าสังคมนี้มีความหวังที่คนจะคิดได้จะไม่ทำร้ายกันที่คนจะคิดได้และหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือกันที่จะให้กำลังใจเหยื่อต่างๆนานาป่ะ
2: จริงครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะพอเจอภาพ

0: ร่างกายเราสำคัญที่สุดนะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM Fandom Life
5: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
8: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ก็ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
9: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
10: ทะเลครับ
9: ส่วนพี่เต้ก็อยากไป
10: ภูเขา
9: ภูเขา
5: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
8: อยากให้ไปด้วยกัน
10: โอ้
11: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
5: หวานๆเลย
11: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเครียดผมเส้นผมแซ
1: วไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
2: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวารัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมส่ง3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่สังคายนาปัญหาที่ภูเก็ตหลังมีการสลับเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเซนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งเหตุสลับเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับรองปลัดมหาดไทยเป็นไปตามความเห็นของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งคนลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมเผยนายกรัฐมนตรีสั่ง3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่สังคายนาปัญหาภูเก็ตคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและให้นายโชตินดินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนโดยระบุว่าเป็นการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการหาบุคลากรลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องแม้นายกรัฐมนตรีจะเคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วแต่ยังมีปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นทำให้รัฐบาลมีความกังวลต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนและมีแผนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเร็วๆนี้เพื่อทบทวนและตรวจสอบปัญหาต่างๆอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าหากมีผู้ใดเอารัดเอาเปรียบประชาชนก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านที่มองว่าการแก้ปัญหาเป็นเพียงการโยกย้ายข้าราชการนั้นระบุว่าขอให้รอดูผลงานของทีมงานชุดใหม่ก่อนพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภูเก็ตในฐานะแซนด์บ็อกซ์สำคัญของประเทศและต้องการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและภาคธุรกิจสำหรับประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบและข้อบังคับทางราชการโดยเป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขณะที่เรื่องการบริหารงานบุคคลภายในกระทรวงขอให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนตนจะมุ่งดูแลประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเป็นสำคัญนี่เป็นผลเพื่อรายงานครับ
4: ทนายตั้มหอบหลักฐานร้อง DSI ตรวจสอบหัวประมูลระบบกล้องวงจรปิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า75ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มนำหลักฐานใบเสนอราคารับงานประมูลโครงการของรัฐเกี่ยวกับการก่อสร้างเลนสำหรับรองรับผู้โดยสารระบบกล้องวงจรปิดข้อมูลภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งส่วนตัวมองว่าอาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับการหัวรับงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมามอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนายสิทธาเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำเอกสารหลักฐานมามอบให้กับ DSI เพื่อให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษเพราะมองว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีหัวและเป็นคดีที่เป็นความผิดต่อรัฐทั้งนี้เอกสารหลักฐานที่นำมาจะเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของบริษัทที่ได้รับงานซึ่งเป็นพยานในคดีของตนเองกับสื่อมวลชนอาวุโสโดยมีอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลที่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการให้งานในโครงการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าประมาณ75ล้านบาทณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1หมายเลข287184รางวัลเลขหน้า3ตัว758และ434รางวัลเลขท้าย3ตัว007และ721ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว48
7: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: M News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: Number 3

0: กัน EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่ก็เราก็ช่วยๆกันเลือกนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ชั่วโมงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ฟังเพลงเร็วกันนักแต่ก็เรียกว่ากลางๆสบายๆฟังกันได้นะคะก็ถ้าใครง่วงก็ถ้าคิดว่าไหวเจ้านายอยู่ข้างหน้าแล้วง่วงก็หลับใส่เราก็แสดงความจริงใจใส่ไปที่ตรงนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบก็ลุกเดินไปล้างหน้าสักนิดนึงหรือลุกขึ้นเดินขยับตัวซ้ายขวาสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะทำให้อีกชั่วโมงครึ่งสุดท้ายของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะหรือถ้าไม่งั้นก็หมดทางช่วยเหมือนกันเพราะว่าทางเราก็ไม่รู้จะช่วยด้วยเพลงเร็วได้ยังไงได้แต่เอาข่าวนั่นข่าวนี้มาบอกกันซึ่งหลายคนอาจจะเห็นข่าวนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ใครจะนึกว่าการที่เดินทางไปเที่ยวนะคะหรือไปทำธุระหรือกลับบ้านจะไปเจอกับเหตุฝนตกหนักมากกว่า2ชั่วโมงบนดอยขุนตาลบางคนอาจจะได้เห็นภาพแล้วนะคะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนสไลด์ลงมาปิดทับปากอุโมงค์ขุนตาลฝั่งเหนือซึ่งเรียกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้รถไฟสายเหนือต้องหยุดวิ่งชั่วคราวสิ่งที่ตามมาคือประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการลงไปร่วมกันนะคะเพราะว่า ต้องไปช่วยเจ้าหน้าที่ที่เขาขุดเคลียร์ดินที่มันถล่มกับคุณผู้ฟังจนมันก็กลายเป็นไวรัลที่ออกมาเป็น work and travel ก็คือได้งานด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยแต่เป็นทรงงานกันหนักเลยทีเดียวทรงที่แบบไถออกแต่มันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าล่าสุดก็เมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเจ้าหน้าที่ทางโยธาร่วมกับประชาชนอาสาสมัครกันนะคะขุดแล้วก็เคลียร์ออกได้สำเร็จก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนแหละเวลามันเกิดเหตุอะไรถึงบอกว่าอย่างที่เราคุยกันชั่วโมงที่แล้วสติเป็นสิ่งสำคัญและการที่มีสติที่ดีการแก้ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นได้และเผลอๆสำหรับบางคนนะคะเวลามีสติทางออกมันจะมี1 2 3ทางด้วยซ้ำอ่ะลองดูทั้งหมดทั้งสิ้นเอาใจช่วยสำหรับใครที่กำลังทำอะไรอยู่และหาทางออกไม่เจอเชื่อแต่คุณผู้ฟังอุโมงค์ขุนตาลเขายังผ่านกันได
2: ้อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อย่างที่บอกนะคะในสัปดาห์นี้อังคารคลุมโปงของงดออกอากาศแต่คุณผู้ฟังยังคงสามารถติดตามคอนเทนต์ย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube นะคะของ A-Time ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันค่ะเวลาไหนก็แล้วแต่ตามสบายเลยคอนเทนต์ของเรามีสแตนด์บายเอาไว้แต่ถ้าคุณอยากกลับมาฟังกันสดๆ 2:00 นค่ะถึง 4:00 นอังคารหน้ากับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันอังคารอย่าปล่อยให้ตัวเองปวดหลังจนเคยชินลองลุกขึ้นยืดให้ร่างกายได้ขยับดูบ้างห่างไกลโรคภัยแน่นอน
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปัง The Iconic เพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
2: EFM Playlist of the Week
6: Highest Climber
7: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: แล้วเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าอาชีพอื่นๆเขาเป็นยังไงเราไม่เคยเจอเราไม่เคยสัมผัสแต่ทุกปัญหามันก็มีให้เราจะต้องเรียนรู้กับคุณผู้ฟังติดตามกันได้หลากหลาย EP ย้อนหลังกันได้นะคะคุณเข้าไปดูกันทาง YouTube ของเราได้เหมือนกันนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB หรืออยากดูว่าเอ๊ะJob Gen Z ใช่ไหมที่เขามานั่งตอบคำถามกันกับพี่มะตูมเขาเป็นยังไงเรามีมาละ2เดือนนะคะ2ครั้งคุณผู้ฟังลองติดตามดูค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: บางทีจะว่าฟังก็ได
1: ้แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
2: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
1: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
3: นี่น่ะหรอกนบนภา
1: และพิเศษโอแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนจูรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: สุกนี้นะคะพุทธอกพุทธัวของเราจะไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะไปเจอกับน้องๆกับ3 ดีเจของเราและร่วมทัวร์ไปด้วยกันโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าทุกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะติดตามกันได้นะคะเพราะเรารู้ว่าชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตในโรงเรียนมันไม่ได้ง่าย
0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: สำหรับ New Release นะคะคุณผู้ฟังที่ขอกลิ่นฝนต้องขอโทษด้วยนะคะเราเคยแนะนำเพลงนี้ในช่วง New Release แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดจาก New Release เราจะเปิดให้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันต้องสลับกันช่วงนี้เพลงใหม่เยอะมากและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังหลายคนขอมาตั้งหลายวันแล้วว่ามันมีซิงเกิลนี้มาแล้วนี่พี่อ้อมยังไม่ได้เปิดทาราคัตต้ากับแท็กซี่ไรด์นะคะฟังไปพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: พุทธทอล์คพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทหนึ่งเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับปวาริสาวาระสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
10: จริง
9: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: สนับสนุนโดย
13: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกงูเน่วิซีมณีแดง
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนม์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่การเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายประสงค์นิกรยังหลั่งไหลเข้าสักการะพระรูปอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครม.มีมติโยกผู้ว่าเซมเบ้นิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปนั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขยับโชตินรินทร์เกิดสมนั่งผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตหลังมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาขณะผู้ว่าเซมเบ้เปิดใจหลังถูกย้ายด่วนนั่งรองปลัดมหาดไทยลั่นผมไม่ใช่น้องของใครรับ เหตุมาจากตักเตือนข้าราชการในพื้นที่ปมเรียกรับผลประโยชน์จนสร้างความไม่พอใจยืนยันไม่ท้อไม่เสียกำลังใจเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีด้านพลตรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยนายกรัฐมนตรีส่ง3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่สังคายนาปัญหาที่ภูเก็ตแจ้งเหตุสลับเก้าอี้ผู้ว่าภูเก็ตกับรองปลัดมหาดไทยเป็นไปตามความเห็นของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งคนลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่นันรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงความคืบหน้าคดีหัวสว.ยันกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามกฎหมายไม่ล่าช้าพร้อมปฏิเสธข้อวิจารณ์ที่ระบุว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้เพียง20คนจากผู้ถูกกล่าวหา229คนยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกทะลุ91ล้านบาทขณะยอดใช้จ่ายรวมร้านค้าทุกประเภทมากกว่า 31,000 ล้านบาทตำรวจจับช่างน้าซ้อโอ2ผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์ตุ๋นเหยื่อโอนเงินแล้วทิ้งงานซ้ำฟ้องปิดปากคนแชร์ประมงสมุทรสาครแจ้งเตือนประชาชนเกษตรกรห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำฝ่าฝืนมีโทษสูงจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเครื่องบินทิ้งระเบิดB-52ของกองทัพอากาศสหรัฐตกหลังขึ้นบินจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ลูกเรือทั้ง8คนเสียชีวิตขณะที่กองทัพเริ่มสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุซึ่งถือเป็นเหตุสูญเสียร้ายแรงที่สุดของ B-52 ในรอบกว่า40ปีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ใกล้เมืองปาลูบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียก่อนเกิดอัฟเตอร์ช็อคอีกหลายระลอกอาคารหลายหลังเสียหายยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตปิดท้ายกันที่ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1หมายเลข287184รางวัลเลขหน้า3ตัว758และ434รางวัลเลขท้าย3ตัว007และ721ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว48
12: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวริษาวรสดีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
16: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
19: EFM DJ Playlist by
20: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ช่วยเลือกเพลงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าขอเพลงจำไว้ของน้องอีกคุณผู้ฟังสบายดีใช่ไหมคะว่าชื่อนี้อ้อมไม่ได้เห็นนานพอสมควรเลยทีเดียวนะคะที่บางคนก็ขอบคุณที่เพลงที่เปิดให้นะคะด้วยความยินดีแล้ววันนี้ก็มีคนบอกว่าพี่อ้อมไม่สามารถเปิดเพลงอมจงรวยได้ใช่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอ้อมก็แปลกใจมากว่าทำไมคุณผู้ฟังไม่ถูก48กันนะมาบอกว่าซื้อ47ซื้อ47แล้วไปซื้อ49ซื้อไล่มาหมดเลยแต่ไม่ซื้อ48หืออ้อมแบบอ้าวเป็นนี่คิดว่าได้48กันหมดแล้วนะเพราะว่าก็เป็นตัวเลขอายุใช่ไหมแต่บางคนนับอายุจริงถูกไหมคะแต่อ้อมมาเอา69ลบ21ซื่อๆไม่มีปัดไม่มีอะไรทั้งนั้นลบแค่นั้นไปเลยแต่เวลาเราคิดได้มันมักเกิดจากการที่เราไม่ได้ซื้อค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เราซื้อทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่การคิดได้มันอยู่ที่ดวงเรามันจะใช่หรือไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับการลงทุนระยะสั้นนะคะเอาจริงๆคุณผู้ฟังวันที่16อ่ะเราถูกหวยหรือเราผิดหวยก็ยังดีกว่าเราถูกซองขาวเมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นว่าเขาโพสต์กันยิกๆเลยว่าซองขาวกันเลยจ้าแต่ซองขาวเชิญไปดูวันนี้วันแรกนะคะอังคารที่16มิถุนายนวันนี้ช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ฟังเตรียมตัวสนุกไปด้วยกันกับใต้โต๊ะทำงานที่ขยายอาณาจักรความสนุกฮาจากนะฮะจากรายการวิทยุมาอยู่ในทีวีแล้วนะคะเป็นซิทคอมออฟฟิศเรื่องใหม่ติดตามดูกันได้มีพี่อ้อยแล้วก็3 DJ ของเราและตัวละครอีกเยอะแยะมากมายติดตามค่ะ
2: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ทุกปัญหามีทางออกนะคะและทุกวันพุธเรามีถึง3ทางออกนะคะอย่างมากอย่างน้อยอาจจะเป็นทางออกเดียวแต่มีความแตกต่างกันในขั้นตอนของวิธีคิดติดตามรับฟังกันได้ทุกวันพุธค่ะ3ทุ่มถึง5ทุ่มแต่พุธนี้นะคะของดออกอากาศสด1วันแต่คุณผู้ฟังสามารถย้อนดูไปหาชมได้ตาม YouTube ของเรานะคะของ A-Time ได้เลยไม่ว่าคุณจะเลือก EP ไหนก็แล้วแต่นะคะมีความสุขไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย
2: ์พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันอังคารถ้ารู้สึกไม่สบายใจลองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยความเครียดออกช้าๆช่วยให้สบายใจขึ้นเยอะเลยนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
6: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: R E I เร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
7: R E I เร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: R E I เร
6: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
5: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
8: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
6: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: R E I เร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
7: R E I เร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: R E I เร
6: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
5: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
9: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่ง ูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบคานิวาคานิวาคานิวา
1: คุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาอาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะครับพร้อมกับเพลงที่คุณขออาจจะได้ครบบ้างไม่ครบบ้างต้องขอโทษเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะยินดีกับคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าได้48ค่ะพี่จาก N3 231บาทแน่นอนค่ะคนซื้อเยอะคนหารก็เลยเยอะสำหรับงวดนี้แต่ในขณะที่บางคนแน่นอนซื้อวิธีไหนไม่รู้แต่มีคำว่าเจ้ามืออั้นนั่นแปลว่าอดซื้อ48นั่นเองไปได้47กับ49รู้ทั้งรู้ว่าเขาอั้นก็ยังจะทู่ซีไปซื้อตัวที่ข้างๆทำไมเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้48เขาอั้น48แล้วขาย47กับ49เราก็อย่าซื้อดิคุณฟังเราต้องยิงโอ้เฮ้ยโทษนะเขาพูดใช้ลมหน่อยแต่นั่นแหละเวลาเป็นเราก็จะรู้สึกว่าซื้อเผื่อไว้เหอะเหลือดีกว่าขาดนะเราก็จะเป็นหลักสูตรกันแบบนี้การลงทุนงวดนี้อาจจะผิดพลาดไปงวดหน้าเอาใหม่ใช้งบพอประมาณเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะกลับบ้านให้คุณปลอดภัยถึงบ้านแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ตื่นมาจะได้อารมณ์ดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
2: ่ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 18

0: ทิตย์ชั่วโมงนี้นะครับมากับ Paris of the Week ในฐานะ New Entry สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่คืออันดับที่18จากยูทูบเบอร์ที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะซิงเกิลจากพี่ว่านฉ่ายนั่นเองซึ่งล่าสุดก็กลายมาเป็นศิลปินเบอร์ล่าสุดของ Spicy Dish ด้วยนะฮะซิงเกิลนี้ชื่อว่ามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอนะครับที่ความพิเศษก็คือพี่ว่านฉ่ายเนี่ยเขียนเนื้อเพลงเองด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงนี้แหละที่แบบว่าอยากให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองในวันที่โลกเร่งรีบขึ้นมากๆเลยนะครับนอกจากอันดับนี้อันดับที่18 New Entry สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีอีก2เพลงเลยนะฮะอันดับที่16เป็นงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะครับหม้อหุงข้าวแล้วก็อันดับที่10สัปดาห์นี้เป็น Highs Entry ด้วยเมื่อถูกค้นพบจากวง Free Hand นะครับเพราะฉะนั้นชื่นชอบเพลงไหนก็ฝากกันมาได้ทุกชั่วโมงเลยและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ So Safe ครับ
0: สวัสดีคุณฟังกันด้วยนะครับมาแล้วเรียบร้อยเย็นวันอังคารที่16มิถุนายนนะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับดูแลการช่วงเลิกงานในวันอังคารเลยคุณฟัง 6:00 ถึง 20:00 นะฮะระหว่างเดินทางกลับบ้านอยากได้เพลงไหนมารีเควสต์กันได้นะฟังด้วยกันแบบอบอุ่นหัวใจนะฮะที่แอป8 Time ฟังฟินเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะฮะแอปพลิเคชัน8 Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ 8time.live/efm นะครับเดี๋ยวผมมี1เพลงเปิดให้ก่อนเลยต้นชั่วโมงเป็นงานจาก The Terrier Gisco นะครับส่วนหลังเพลงนี้เดี๋ยวต่อด้วย Paris ของคู่ฟังกัน

0: ช่วงนี้มูดเพลงก็จะแบบว่าเศร้าๆช้าๆหน่อยนะคุณผู้ฟังให้เป็นไปตามมูดที่หลายคนน่าจะเห็นข่าวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆหลายคนเนี่ยก็มีการค้นหาใน Google หรือว่าจะเป็นแอปอื่นๆใช่ไหมเกี่ยวข้องกับการที่จะไปเข้าร่วมถวายสักการะพระศพนะครับล่าสุดเนี่ยทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะฮะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายไม่ว่าจะเป็นทาง MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสีเหลืองสายสีชมพูเนี่ยเขาได้เตรียมพร้อมรถไฟฟ้ารองรับการเดินทางของประชาชนนะฮะที่จะเข้าร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดา นะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยโดยคสมกรนะฮะก็จัดบริการรับส่งฟรีนะครับคุณผู้ฟังระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินไปยังสนามหลวงเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกัน1เนี่ยก็คือสถานีท่าพระนะฮะไปที่สนามหลวงเนี่ยเข้าออกทางออก1ได้เลยแล้วก็2ก็คือสถานีสนามชัยนะครับไปสนามหลวงทางออก1เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับการได้สั่งการให้ผู้รับสัมปทานในการเดินรถไฟฟ้า MRT เนี่ยเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกนะฮะรองรับการเดินทางของประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดเจ้าหน้าที่นะฮะประจำสถานีเพิ่มเติมด้วยมีการติดตั้งป้ายแนะนำแล้วก็ประกาศเสียงนะครับให้ข้อมูลจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละจัดเตรียมพร้อมระบบจัดเก็บค่าโดยสารนะฮะแล้วก็การระบายผู้โดยสารด้วยรวมไปถึงการจัดขบวนรถเสริมนะฮะพิเศษพร้อมให้บริการเป็นต้นนะครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมมากๆคุณผู้ฟังครับใครสนใจก็อย่างที่ผมบอกว่าเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถานี MRT ได้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยประชาชนสามารถนำรถยนต์นะฮะมาจอดที่อาคารแล้วก็ลานจอดรถของรฟม.เพื่อการเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้ส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารของรฟม.ได้ที่ www.mrta.co.th นะครับหรือว่า call center รฟม.ยกหูไปถามเขาได้เลยที่เบอร์027164044จ้ะ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์กินนอสปูนสปูนขนมอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
13: สวัสดีวันอังคารการจด to-do list แค่3เรื่องหลักช่วยลดความเครียดและเคลียร์งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ
14: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ลายเป็นหนึ่งศิลปินที่เสียงเอกลักษณ์มากๆเลยนะฮะคือฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นคนคนนี้แน่นอนงานจากหนุ่มหล่อเสียงดีนะครับมิวมียูนั่นเองนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยที่ชื่อว่าไม่ชัวร์นะครับหรือว่า not sure นั่นเองซึ่งเป็นซิงเกิลแรกนะฮะในอัลบั้มที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของมิวด้วยนะฮะที่ชื่อว่าออกซิโทซินวันก่อนผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ในงานเปิดตัวอัลบั้มมาเนี่ยก็ถามออกซิโทซินแปลว่าอะไรอะมิวบอกว่าเป็นฮอร์โมนที่เราจะผลิตขึ้นมาเมื่อเราได้รับความรู้สึกที่แบบว่าแอบชอบหรือความรักเกิดขึ้นนะฮะแล้วอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่พิเศษมากเพราะว่ามีหลายเพลงด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามอัลบั้มออกซิโทซินของมิวด้วยนะฮะรวมไปถึงเพลงนี้ไม่ชัวร์หรือ not sure ด้วยของมิวที่ปล่อยแล้วสำหรับมิวสิกวิดีโอทูสตรีมมิ่งแล้วก็ในออฟฟิเชียลของไวมิวสิกด้วยนะครับยิบมาฝากกันช่วงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนนะครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
8: ่ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 1

0: FM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Fandom Life
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: วิก่อนนะครับใน EFM Phantom Life เนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับลาเต้แล้วก็คิมกันนะฮะจากซีรีส์พบเธอที่เดินทางมาสู่ Final EP เรียบร้อยแล้วหลายคนได้ไปงานปิดจบกันด้วยนะฮะแบบว่าปลื้มใจเลยนะฮะความน่ารักของตัวละครที่เดินมาส่งไปด้วยกันซึ่งจริงๆใครติดตามซีรีส์มาจนถึง Final EP เนี่ยอยากให้ไปฟังบทสัมภาษณ์ย้อนหลังของ Phantom Life มากกูฟังเพราะว่ากว่าจะมาถึงซีรีส์ที่ได้รับฟีดแบคดีขนาดนี้เนี่ยก็คือผ่านอะไรมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่องของนักแสดงที่มีความรู้ใหม่ของผมด้วยว่านักแสดงของเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นพีเรียดเนี่ยมันก็จะมีความที่ต้องอ่านหรือว่าพูดภาษาไทยที่ชัดกว่าปกตินิดนึงอะไรเงี้ยมีคำที่แบบมันยากอ่านออกเสียงยากอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบเหมือนคุณครูที่ดูแลด้านภาษามานวดลิ้นผมก็เพิ่งรู้ว่าเราต้องไปถึงขั้นนวดลิ้นกันเลยแต่พอนวดจริงๆเนี่ยมันกลับพูดออกมาได้คล่องขึ้นกูฟังก็ลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะที่ YouTube ทำออนไลน์ channel เลยส่วนสัปดาห์นี้เรางดออกอากาศ1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวใครจะมาสัปดาห์ที่25มิถุนายนไปติดตามกันได้เลยที่ทุกโซเชียลของ EFM Station นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart นะครับและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM Fandom Life
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ So Safe ครับวีคนี้ทั้งวีคเราจะลาชั่วโมงเรดิโอกันเร็วหน่อยนะกูว่าฟังครับประมาณสัก18:45โดยประมาณกูว่าฟังก็น่าจะได้ประมาณสัก1เพลงมาฝากกันนะครับมีงานจากพี่เบิร์ดธงชัยรออยู่ส่วนในออนไลน์ก็ยังอยู่กับโซเซฟแบบยาวๆเลยนะครับทั้งทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ

่เคารพทุกท่านครับขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จ

0: จ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาแล้วส่งกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วส่งข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายความถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลงมหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากง่ามาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาแล้วถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติไทยมาก่อนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475แต่ว่าเพลงนี้มหาชัยที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติไทยใช้นานแค่7วันเท่านั้นในช่วงนั้นครับ ซึ่งถือว่าเพลงมหาชัยนี้เป็นเพลงเก่าแก่ในชุดโหมโรงทำขวัญใช้ประโคมขับร้องเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบฉากทำขวัญในละครต่างๆด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทีเดียวครับในช่วงของการปรับให้ทำนองเป็นสากลซึ่งแต่เดิมเป็นทำนองไทยเดิมนั้นสำหรับเพลงมหาชัยที่เป็นเพลงบรรเลงในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นผู้ที่เป็นผู้นิพนธ์โดยปรับจากของเดิมในสมัยอยุธยาเพลงมหาชัยนี้ให้เป็นทำนองสากลมากขึ้นโดยถูกปรับเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับผู้ที่นิพนธ์ปรับเป็นสากลคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศรานุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี่แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านโครงการในพระดำริทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายโดยประชาชนนะครับที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็ได้กล่าวถึงบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ว่ายังรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนและการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนั้นพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันนะครับระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเราจะได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุขกระสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่1ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้นะครับบางครั้ง พระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะครับหรือว่าในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิรดาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน2533โดยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินาบาศได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินาบาศทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่าย และส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จะตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและ จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมายังผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไปบนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหลังการสิ้นพระชนกับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระกิตติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จ
0: พระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระพิธรรมครับ

0: ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชิรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินณวังโสซึ่งใช้บทสมสการบทธรรมสังคณีและประทาสคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตะทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเชตที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลานในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะมีภูษาโยงสองสายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกฏและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

ทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภ

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษาโยงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสสงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงแล้วก็ทำนองสรพันยะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากซุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพันยะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประ

0: ิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับด้วยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปีพาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปีพาทย์นางหงนี้นะครับเป็นการนำวงปีพาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเหม่งในวงบัวลอยออกถ้าจะใช้แต่โมงในวงปีพาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาทย์นางหงนั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นโดยเป็นเพลงพรมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปีพาทย์นางหงแล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
0: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีที่จัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปีพาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูซะไหว้ครูช่างณพระตำหนักจิรดาลโหฐานให้นำวงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับเดี๋ยวเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา12นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาจนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงรนาธิวาสราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปีพาทย์นางหงส์เครื่องคู่เข้าประโคมย่ำยามครับ

0: านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัคเดชคำพีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาสีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนิวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลลิ้นลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายวันนี้เวลา 14:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาณศาลาทิมโคตะวันออกแล้วประทับพระราชอาสน์ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงข่มที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับนั่งพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลี่เผาเวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยท ธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่หนึ่งบรรพชิตจีนิกายหยุดยืนสวดพระพุทธมนต์ที่หน้าแท่นบูชาทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอฆสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจนครบ3เที่ยวสำหรับพิธีข้ามสะพานโอฆสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กด้วยการเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะขณะที่ทำพิธีบุตรหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทานจากนั้นบรรพชิตจีนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลเมื่อบรรพชิตจีนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่หน้าพระโกศแล้วทรงคมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายพิธีกงเต็กหลวงเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลและแสดงความกตัญญูต่อผู้วายชนตามคติพุทธมหายานและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุคติและภพภูมิที่ดีคำว่ากงแปลว่าการทำและเต็กแปลว่าคุณธรรมเป็นพิธีอันแสดงถึงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมโคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมนพลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าโดยเทวทูตม้าเป็นสัญลักษณ์สำคัญในพิธีกงเต็กของพุทธมหายานที่ใช้ประกอบการส่งดวงวิญญาณผู้วายชนไปสู่สุคติและแดนสุขาวดีโดยมีความเชื่อว่าเทวทูตม้าทำหน้าที่เป็นพาหนะสวรรค์และผู้นำทางให้ดวงวิญญาณเดินทางข้ามภพภูมิผ่านอุปสรรคต่างๆไปสู่โลกแห่งความสุขอันบริสุทธิ์ของพระอมิตาพระพุทธเจ้าโดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา หลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นทรงจุดเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำราชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นทรงพระดำเนินไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เวลา 15:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายในช่วงพิธีสังวัตยายสุขาวดีวะยุหสูตรมีบรรพชิตจีนนิกาย35รูปซึ่งเป็นการสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระอมิตาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่เคารพนับถือสูงสุดในนิกายมหายานบรรยายถึงลักษณะอันงดงามของแดนสุขาวดีการสวดพระสูตรนี้มีความเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญพุทธบารมีและพลังแห่งพระธรรมมาช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมเพื่อบรรลุความหลุดพ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลถึงผู้วายชนสะท้อนถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความปรารถนาให้ผู้จากไปได้รับความสุขในสัมปรายภพจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานเชิญเทวทูตมาถวายหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตนกและปลาจบแล้วทรงลอยกระทงทรงปล่อยนกและปล่อยปลาซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงการปล่อยทุกโศกความอาลัยและการส่งบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนการปล่อยสิ่งไม่ดีให้ล่องลอยไปกับสายน้ำการปลดปล่อยจากพันธนาการและการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้วายชนเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติพร้อมอธิษฐานให้ดวงวิญญาณเดินทางสู่ความสงบสุขเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านประตูเทวาภิรมย์และประตูศรีสุนทรแล้วเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาชมหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาชมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงร่วมในพิธีในการถวายพัตตาหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดรวมจำนวน8รูป มีองคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวมจำนวน8รูปและในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์และพระอนุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมถึงองคมนตรีที่ไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569พลเอกกัปปนาถ รุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569ณอาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโอกาสนี้องคมนตรีและคณะกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นเวลา1นาทีจากนั้นประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชื่อควีนสุธิดาเป็นนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานนามแก้วมังกรสายพันธุ์ใหม่ว่า Princess สิริวัณวรี Dragon Fruit นับเป็นขวัญกำลังใจสำคัญต่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชของมูลนิธิโครงการหลวงการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาชุมชนต้นแบบแล้ว8ชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรสมาชิกกว่า 1,821 รายสร้างรายได้คืนเกษตรกรกว่า693ล้านบาทพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นต้นส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลแนวทางการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแห่งแรกในรัชสมัยปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนและผู้สนใจโดยมีผลการดำเนินงานตามแผนความก้าวหน้าร้อยละ90ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอด8เดือนที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนแผนงานได้กว่า72%ของเป้าหมายทั้งปี
2: โอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงยึดกรอบพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568จำนวน3ครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญได้แก่ครอบครัวสิบโทถากูลปัญญาดีณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารโดยสิบโทถากูลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามปืนใหญ่บริเวณช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ครอบครัวจ่าสิบเอกทวัชชัยบุษภาณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยจ่าสิบเอกทวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6เสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่รถถังบริเวณเขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์โดย10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม PM 21บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้คณะพระญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะพระญี่ปุ่นจำนวน7รูปพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นและคณะวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันหนึ่งเวลา19นาฬิกาวันนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปรวมจำนวน8รูปสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันสุดท้ายวันนี้ในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมลงนามแสดงความอาลัยเป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.
0: โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์อุปทูตองค์การระหว่างประเทศและบุคคลสำคัญเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามแสดงความอาลัยลงในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDPส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้สดและพวงมาลัยสีขาวไปวางที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมลงนามแสดงความอาลัยอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารช่อง7 HD การเคหะแห่งชาติสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติทีมบรรจุถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกรมบัญชีกลางโรงเรียนสตรีวิทยาบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตซิซูเมืองคาโตะจังหวัดเยโงะประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนายวิรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นและคณะโดยภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพครบ15วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรพอดีอย่างที่คิดเรลงตัวอย่างที่คิดเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรไอเรพอดีอย่างที่คิดเรไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบซอฟต์สกิลที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่อง

0: เหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองทั้งที่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
1: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับซอฟต์สกิล
0: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเราก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค่ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอังคารลองจุดเทียนหอมในห้องกลิ่นอ่อนๆจะช่วยให้บรรยากาศสงบเหมาะกับการพักกายพักใจหลังจากวันที่วุ่นวายครับ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส

0: ังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

เป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสดรายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดฐานลาดตระเวนชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทหารบาดเจ็บ1นายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เกิดเหตุบริเวณฐานลาดตระเวนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ในพื้นที่หัวสะพานบ้านไม้ฝาดตออตำบลกายุคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทหารบาดเจ็บเล็กน้อย1นายคุณธมลรัตน์คันธวินหุรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณฐานลาดตระเวนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ในพื้นที่หัวสะพานบ้านไม้ฝาดถึงตออตำบลกายุคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พลทหารนราพงษ์หนูสงวนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลแว้งเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่หน่วยได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสภาพพื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงขมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: กต.เผยความคืบหน้าการส่งร่าง3ลูกเรือไทยบนเรือมยุรีนารีที่ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายปานิดลปัดขิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกับประเทศไทยว่านายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ตลอดจนได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึ่งขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับเรือขนส่งสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีนั้นประสบเหตุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาและสามารถช่วยเหลือลูกเรือไทยได้20คนและมีลูกเรือเสียชีวิต3คนยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาจัดหาเรือฟรีเกรดสมรรถนะสูงเป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งด้านยุทธการวิศวกรรมต่อเรือระบบอาวุธการสื่อสารและการส่งกำลังบำรุงรวมพิจารณาข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนออย่างรอบคอบเพื่อให้กองทัพเรือได้รับขีดความสามารถหลักทางเรือที่เหมาะสมในระยะยาวนอกจากนี้โครงการยังอยู่ภายใต้แนวทางข้อตกลงคุณธรรมโดยมีผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมติดตามทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตั้งแต่การกำหนดความต้องการการรับข้อเสนอไปจนถึงการพิจารณาคัดเลือกโฆษกกองทัพเรือระบุว่าเรือฟริเกตเป็นกำลังรบหลักที่มีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศการคุ้มครองอธิปไตยและการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติจึงต้องพิจารณาทั้งด้านขีดความสามารถความคุ้มค่าการส่งกำลังบำรุงและการรองรับภารกิจในอนาคตทั้งนี้กระบวนการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและคาดว่าจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายกันที่ปตท.ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และน้ำมันดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี
7: ้แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราษฎร์นานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 就你完美不在。
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออ อยหอยกอปอกาป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 10
4: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
5: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริสาวรัตติประภาค่ะเกิดเหตุถนนทรุดตัวหน้าโลตัสบางกะปิขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
14: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เกิดเหตุถนนสุดตัวหน้าโลตัสบางกะปิขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งคืนผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดถนนทรุดตัวบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้าตลาดบางกะปิหน้าโลตัสบางกะปิช่องทางเลน2ผู้ใช้เส้นทางโปรดเพิ่มความระมัดระวังในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากผิวการจราจรชำรุดอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ลาดพร้าวดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและเร่งระบายรถในพื้นที่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีรถชะลอตัวสะสมต่อเนื่องถึงแยกแฮปปี้แลนด์ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลาดพร้าวขาออกช่วงบางกะปิและเผื่อเวลาในการเดินทางขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการดูดน้ำออกจากท่อระบายน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและเตรียมพื้นที่ก่อนดำเนินการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่เกิดการทรุดตัวตามขั้นตอนเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างและเร่งคืนผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนเริ่มเปิดฉากแข่งขันสนาม2วันพรุ่งนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยากกรำและศาสิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนแข่งขันอีกทั้งได้แจกเสื้อและลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬาซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานคับคั่งโดยทัศน์ดาวเผยว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นเต็มที่ส่วนตัวได้กระตุ้นให้น้องๆมีพลังใจสู้และเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสจะได้ลงสนามนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยากกรำเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีในวันนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดและจะทำอย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมลูกยางสาวไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสนาม2นัดแรกวันพรุ่งนี้พบกับยูเครนเวลา 20:30 นเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายกันที่เมื่อเวลา 19:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงเกิดแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 5.5 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิลึกประมาณ50กิโลเมตรทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนยังสัมผัสได้ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกรุงโตเกียวกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่าไม่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิท่านี้ขอให้ชาวไทยโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
6: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอส

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4เขาบอกให้เจ๊ไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
6: แค่คิดถูกต้องไหม
5: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
8: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM Fandom Life
4: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
7: ถ้าเลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
8: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
9: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
10: ภูเขา
9: ภูเขา
4: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
7: อยากให้ไปด้วยกัน
10: โอ้
11: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
4: หวานหวานเลย
10: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
12: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
13: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
15: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา23 นาฬิกา Crystal Palace เปิดฉากยุคใหม่เป็นทางการหลังแต่งตั้ง Pierre Chargeเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่แทนโอลิเวอร์กลาสเนอร์ที่เลือกไม่ต่อสัญญาในถิ่นเซนเฮิร์สพาร์คด้วยนายใหญ่วัย47ปีอำลาอาร์ซิลองมารับงานกับปราสาทแก้วหลังทั้ง2สโมสรตกลงเรื่องค่าชดเชยกันเรียบร้อยโดยซาชเซ็นสัญญาคุมทีมจนถึงซัมเมอร์ปี2029โดยก่อนหน้านี้พาเลซวางอังโตนีอิราโอลาเป็นเป้าหมายหลักแต่แผนต้องเปลี่ยนเมื่อเลียวพูขยับไปแต่งตั้งเขาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ทำให้ชื่อของซาชโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งและสุดท้ายดีลก็จบตามนั้นโดยกลาสเตอร์บกมือลาทีมหลังพาสโมสรผ่านช่วงเวลาทองในประวัติศาสตร์ทั้งซิลแชมป์เอฟเอคัพและปิดท้ายด้วยชัยชนะในนัดชิงยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมทำให้ภารกิจของกุนซือฝรั่งเศสไม่ง่ายเลยหลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคารทุกความผิดพลาดคือโอกาสเริ่มต้นใหม่อย่าลืมพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะให้อภัยตัวเองด้วยนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรย์เรย์เรย์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย์ REI เรย์พอดีอย่างที่คิดเรย์ REI เรย์ลงตัวอย่างที่คิดเรย์ REI เรย์พิเศษอย่างที่คิดเรย์เรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
0: ์โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรย์เรย์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย์ REI เรย์พอดีอย่างที่คิดเรย์ REI เรย์ลงตัวอย่างที่คิดเรย์ REI เรย์พิเศษอย่างที่คิดเรย์เรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
2: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: พุทธทอล์คพุทธโธ
5: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีอะค่ะ
6: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: BFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: มาติดตามกับ BFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับมาคัทแรชฟอร์ดอาจเจอข่าวซึ่งตั้งแต่นัดแรกฟุตบอลโลกหลังมีรายงานว่าเจ้าตัวสอหลุดจาก11ตัวจริงของทีมชาติในเกมประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มกับโครเอเชียโดยนักเตะแมนยูเดินทางร่วมทัพสิงโตคำราไปยังอเมริกาเหนือหลังผ่านด้วยการที่ไปเล่นแบบยืมตัวกับบาร์ซ่าและทำผลงานฟอร์มร้อนแรงกดไป14ประตู14แอสซิสต์ด้วยอังกฤษพึ่งย้ายเข้าแคมป์ฐานหลักที่แคนซัสซิตี้หลังใช้เวลาเก็บตัวที่มามี่ราว2สัปดาห์โดยพวกเขามีคิวดวลกับโครเอเชียโดยเป็นเกมแรกของกลุ่ม L โดยอย่างไรก็ตามรายงานจากเดลี่เมลระบุว่าจูเคิลมีแนวโน้มจะเลือกอันโตนี่กอดอนแข้งใหม่ของบาร์เซโลน่าลงประจำการฝั่งซ้ายในเกมดังกล่าวโดยเป็นพื้นที่เดียวกับแรชฟอร์ดที่ถนัดพอดีด้วยสถานการณ์จึงทำให้แนวรุกวัย28ปีของปีศาจแดงมีแววต้องเริ่มต้นบนมานั่งสำรองแม้ยังต้องรอดูว่าจูเคิลจะขยับเขาไปเล่นตำแหน่งอื่นหรือไม่โดยจากภาพรวมตอนนี้กอดอนดูเหมือนจะได้ออกสตาร์ทก่อนแรชฟอร์ดได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกทั้ง2นัดกับนิวซีแลนด์และคอสตาริกาแต่ในนัดหลังเขาถูกจับนั่งสำรองขณะที่กอร์ดอนได้รับโอกาสลงตัวจริงหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันพุธพักสายตาบ้างไม่จ้องจอบ่อยลดความเครียดได้ดีเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 น.นี้ครับเรียกได้ว่าแจ้งเกิดในช่วงปลายอาชีพค้าแข้งไม่ผิดนักสำหรับบวกสัญญาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติกาบูเอดีโดยโววินสัญญากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในฟุตบอลโลก2026หลังระเบิดฟอร์มเซฟสุดยอดตลอดเกมช่วยให้ทีมชาติบ้านเกิดแบ่งแต้มจากสเปนได้สำเร็จด้วยผลเสมอ 0-0 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าแต้มแรกในการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกของประเทศโดยเกมดังกล่าวบวกสัญญาโชว์ความเหนียวหนึบโดยการป้องกันประตูถึง7ครั้งจนได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลกอย่างล้นหลามส่งผลให้ยอดผู้ติดตามบน Instagram เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิม 50,000 คนพุ่งขึ้นหลายแสนคนระหว่างการแข่งขันก่อนจะทะยานต่อเนื่องหลังจบเกมและล่าสุดยอดผู้ติดตามของในด่านทีมชาติกาบูเอดีรายนี้ทะลุ 5.3 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยและในชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง

0: สวัสดีวันพุธแค่กล้าลงมือทำทุกอย่างในฝันก็จะเป็นไปได้สู้ๆนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
4: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับแมนยูเต็ดอาจต้องถอนหายใจโล่งอกกันทั้งสโมสรเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนพวกเขาเคยพิจารณาเปิดหลังบ้านให้กล้องของ Amazon เข้าถ่ายทำสารคดีชุด All or Nothing ในฤดูกาลที่หวังจะเป็นรุดเริ่มต้นฟื้นตัวภายใต้รูเบนอโมริมด้วยไอเดียดังกล่าวถือว่าเสียงไม่น้อยเพราะก่อนหน้านั้นปีแสดงเพิ่งจบพรีเมียร์ลีกอันดับ15แต่ในทีมโอทราฟฟอร์ดยังมีความหวังกับการได้ปรีซีซั่นช่วงเต็มกับอโมริมบวกกับตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่เขาจะช่วยพาทีมคืนฟอร์มได้จริงโดยแมนยูไนเต็ดเคยคุยกับหลายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและบริษัทโปรดักชันเรื่องสารคดีมาหลายปีแล้วย้อนไปถึงทัวร์ปรีซีซั่นในสหรัฐอเมริกาในปี2023ด้วยมีการเสนอโปรเจกต์ให้สโมสรพิจารณาโดยผู้บริหารโอลด์ทราฟฟอร์ดมองว่าต้องเลือกทั้งจังหวะและพาร์ทเนอร์ให้ถูกโดยสุดท้ายโปรเจกต์ไม่เกิดขึ้นและอโมริมคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญโดยกุนซือโปรตุเกสไม่เห็นด้วยกับการเปิดห้องแต่งตัวให้กล้องเข้าถึงเพราะมองว่ายังเร็วเกินไปซึ่งตอนนี้แมนยูไนเต็ดอาจรู้สึกถึงว่าตัดสินใจรอดไปแบบบูดวิดหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน

0: สวัสดีวันพุธทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเพราะกำลังใจจากตัวเราเองก็สำคัญนะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับ Real Madrid จัดหนักตลาดซัมเมอร์อีกระลอกหลังปิดดีลคว้ามาร์ก กุกุเรย่าแนวรับจากเชลซีด้วยสัญญา6ปีมูลค่าอาจจะแตะถึง 51.8 ล้านปอนด์โดยดีลนี้แบ่งเป็นค่าตัวการันตี 47.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 4.3 ล้านปอนด์โดยถือเป็นการโบกมือลาทินสแตมฟอร์ดบริดจ์ของแบ็กวัย 27 ปีหลังย้ายมาจากไบรตันใน4ปีก่อนด้วยค่าตัว 63 ล้านปอนด์โดยกุกุเรย่าลงสนามให้สิงห์บลูไปทั้งหมด163นัดพร้อมมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกและสโมสรโลกก่อนตัดสินใจโยกซบราชาชุดขาวแม้ได้รับความสนใจจากหลายทีมทั้งบาร์เซโลนาแอตเลติโกมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ไลนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFN News EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน

0: วัสดีวันพุธธรรมชาติรายล้อมอยู่รอบตัวเราลองหันไปมองต้นไม้หรือใบไม้ที่อยู่รอบๆตัวแค่นี้ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้แล้วนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับประเทศมาดากัสการ์อาจมีคำตอบไปสำหรับการแก้ปัญหาพลังงานและพัฒนาสังคมในอนาคตไปพร้อมกับผ่านแนวคิดโครงการบัวแบบวอเตอร์ฟอลหรือน้ำตกบาแบบโดยผลงานของอดีตนักออกแบบอย่างแอมัดเอ็กเตชัตที่ถูกส่งเข้าประกวดในเวทีของมูลนิธิแจเควสโรกินรีโดยเขานำเสนอภาพของโครงสร้างกลอยน้ำขนาดยักษ์ที่สามารถผลิตพลังงานสะอาดฟื้นฟูสังคมผู้กระทำผิดนักโทษและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในเวลาเดียวกันหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

once it's over.

0: สวัสดีวันพุธลองฟังเพลงที่ชอบกินอาหารอร่อยแล้วพาตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆบ้างนะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โดยจะมีความเข้มงวดและครอบคลุมมากกว่าโมเดลของประเทศออสเตรเลียด้วยข้อจำกัดใหม่ในการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีสั่งแบนแพลตฟอร์มยอดนิยมรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่ถูกประเมินว่ามีลักษณะกระตุ้นให้เกิดการเสพติดและส่งผลเสียต่อสุขภาวะของเยาวชนโดยมาตรการที่ถูกเรียกว่า Australia Plus นี้ไม่เพียงแต่สั่งห้ามเข้าถึงโซเชียลมีเดียกระแสหลักเท่านั้นแต่ยังขยายผลไปถึงผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่นที่ไม่อยู่ในข่ายการแบนโดยตรงเช่นแอปพลิเคชันเกมออนไลน์จะถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้ฟีเจอร์แชทคุยกับคนแปลกหน้ารวมถึงจำกัดการใช้งานของกลุ่มวัยรุ่นไม่เกิน18ปีไม่ให้ใช้งานฟีเจอร์เลื่อนฟีดในช่วงเวลากลางคืนและห้ามเข้าถึงแชทบอท AI เชิงชู้สาวรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

0: วัสดีวันพุธทุกครั้งที่มีเรื่องเครียดลองผ่อนคลายตัวเองด้วยการหายใจเข้าลึกๆเข้าออก
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะครม.เห็นชอบให้ศรีหศักดิ์และทรงชัยนำทีมเจรจาอันครอสพร้อมแต่งตั้งชาวต่างชาติอีก2คนร่วมเป็นคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยตามกรอบอันครอสสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA โวต้าสิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตรองหัวหน้าเข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอสนอกจากนี้ครม.ยังแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมฝ่ายไทยอีก2คนซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่กระทรวงต่างประเทศได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยทั้งคู่เป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศอยู่แล้วถือว่าเป็นที่ยอมรับและมีประสบการณ์และเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีผู้ประนอมครบแล้วจากนั้นต้องหาบุคคลที่จะมาเป็นประธานเพื่อประสานการทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยหลายประเทศทั่วโลกเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญในปี2570ติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
2: วันที่17มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลกเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะความเสื่อมโทรมของดินและภัยแล้งซึ่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยข้อมูลจากรายงาน Climate Risk Index จัดอันดับประเทศเสี่ยงสูงด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยไม่ติดอันดับของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกยังต้องเตรียมความพร้อมตั้งรับและปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างต่อเนื่องทั้งฝนทิ้งช่วงจนนำมาสู่ความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำสะอาดและอาหารโดยเฉพาะในประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกส่วนการดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนับเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศที่คาดการว่าในต้นปีหน้าโลกจะเข้าสู่ภาวะเอลนิโญและมีโอกาสพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนิโญที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงเกินเกณฑ์อันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรโลกระบบไฟฟ้าแหล่งน้ำภาคเกษตรและแรงงานกลางแจ้งแต่ยังคงเตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
3: ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีเรื่องราวดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ว่าชอบพาไป
4: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวย
5: แบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง 32และอยู่หลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี

0: Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together ให้กิน

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง X
4: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
5: แค่คิดถูกต้องไหม
4: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรดทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
3: ใต้โต๊ะทำงาน
9: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลยอะ
10: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
9: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
11: ่
9: ะ
11: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
12: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์